0: หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 แสนล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Path ของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ
1: มาตรงนี้นี่ก็เห็นแต่บริษัทใหญ่ๆของออสเตรเลียมุ่งหน้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็คนที่ไปแล้วก็บอกกำลังจะขยายคนที่ยังไม่ไปก็บอกประเทศไทยคือ choice number 1ที่เขาจะเลือกไปซึ่งตอนนี้ทาง BOI ของเราก็มีแนวทาง Thailand Fast Pass ก็คือว่าทุกอย่างมาที่ BOI ติดกัดตรงไหนให้แจ้งที่ BOI จะไปเคลียร์พวกจุดติดกัดทั้งหมดให้ไม่ใช่ว่าต้องมาวันนี้ต้องไปกระทรวงนี้กระทรวงนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นมาก
0: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิชูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทุลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชับฝ่ายแรงงานและกรุงเทลอาวิฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
4: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนมีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามกระบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
2: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎร์โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
5: ยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
2: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบล่าสุดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่าเพื่อนำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นมาลิชโยรายงาน
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันการเกิดหนี้เสียเพิ่มนายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประนามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
2: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบียเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสปิเอล่า สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
3: ายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่า

0: ฐานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2คนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนลลี่ฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะรานิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยตยากุลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซตทันทัพรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32 เอสรับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป 2-1 เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงของสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์

0: มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
1: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้างจากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้ว พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
11: ค่ะค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้กว่า300กรมรีเซ็ตและรหัสผ่านภายใน15วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางสกมช.เองเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตักเตือนหรือว่ามีบทบาทในบทลงโทษอย่างไรหรือไม่คะ
12: ครับเดี๋ยวส่วนแรกก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเป็นมติครม.เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องหาทางร่วมมือกันครับแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันด้วยนะฮะความหมายก็คือว่าตอนนี้เรามีลิสต์ของระบบนะครับประมาณ 30,000 ระบบนะฮะที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะฮะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยความหมายคำว่า15วันเราก็คือว่าถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทำการปิดระบบนะเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้เป็นการเขาเรียกว่า force reset password ความหมายก็คือให้ตัวผู้ใช้ครับได้มีการเปลี่ยนแปลง password ก่อนเป็นอันดับต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อว่าในส่วนที่ยังใช้งานกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มันต้องดำเนินการในการที่จะเป็น multi-factor authent นะครับแล้วก็เราคงต้องเน้นรับฟังข้อปัญหาข้อขัดข้องเขาด้วยครับคงไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่ว่าจะลงโทษกันนะครับเพราะว่าบางระบบเนี่ยที่เราอยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยบางอันเนี้ยมัน10กว่าปีมาก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่รัฐใช้คนเดียวทั้งนั้นหรอกครับมันเป็นระบบที่หน่วยงานราชการทั้งหลายทำขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันมีประโยชน์มีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่ว่าบางระบบเนี่ย มันยังจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันว่าข้อติดขัดประการใดในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคงไม่ได้มุ่งเน้นว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีออปชันเดียวก็คือต้องเน้นเรื่องการลงโทษนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีการสำรวจครับแล้วก็ยกระดับมันให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ
11: ค่ะเราจะใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานไหมคะ
12: ในเบื้องต้นเราพยายามให้เป็น15วันครับแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วนะฮะอันนี้ก็มีมติครม.นะฮะหลังจากที่เรามีเหมือนกับวอร์นิ่งเนาะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ก็มีมติครม.ให้ได้ขับเคลื่อนร่วมกันนะฮะ15วันของเราเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายมันเราอยากจะให้มีความเข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการเสริมได้อย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มันปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาดูอีกทีว่าจะมีแผนในการที่จะอัปเกรดระบบใหม่หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็ยกเลิกส่วนที่ไม่ได้ใช้ปรับปรุงส่วนที่ยังใช้อยู่นะครับที่สำคัญที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงเรื่องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะสงสัยไหมว่าเปลี่ยนระบบรัฐทำไมห่วงพี่น้องประชาชน
11: ค่ะ
12: เพราะว่าระบบรัฐหลายอันนะครับที่เราบอกว่า 30,000 นะครับหลายระบบเลยครับพี่น้องประชาชนคือผู้ใช้งานด้วยครับมันไม่ได้เป็นว่า 30,000 ระบบนี่ข้าราชการใช้กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบที่ในส่วนงานรัฐใช้แต่ผู้ใช้อะครับก็คือทุกคนต้องปรับตัวกันทั้งประเทศนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการล็อกออนนะฮะตามที่ระบบจะต้องถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันครับ
11: แล้วทีนี้สกมช.จะมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยอยู่ในระบบเก่าเหล่านั้นนะคะที่ 30,000 ระบบเนี่ยค่ะจะถูกลบออกไปอย่างปลอดภัยจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสำรองไว้โดยไม่มีการป้องกันนะคะ
12: ครับได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับว่าในการที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนี่ยการจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาอีกคงจะต้องตามกำกับดูแลขอให้เขามีการรายงานยืนยันมาว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันยังมีการรั่วไหลหรือยังไรขึ้นมาอีกเนี่ยเราคงจะร่วมมือกับทางสกส.นะฮะประสานงานทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการลบทำลายตามกระบวนการในกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประกอบกันในการที่จะดำเนินการตรงนี้นะฮะหากว่าไม่จำเป็นแล้วนะในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พรบ.ไซเบอร์เนี่ยนะมันก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปด้วยว่าที่มันมีถึง 30,000 ระบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นระบบพัฒนาใหม่มันเป็นของเดิมการดูแลการย้อนกลับไปปรับปรุงมันก็เลยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องสังคายนานะครับในส่วนของการรีวิวเรื่องพวกนี้กันนะครับเพื่อจะได้พอระบบไปหลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะมีมัลติแฟกเตอร์การล็อกออนในเรื่องของการใช้ไทยดีอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เราคงต้องไปย้อนดูแล้วครับว่า 30,000 ระบบที่เราได้ส่งลิสต์ไปให้หน่วยงานกระทรวงและกรมต่างๆได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไหนไม่จำเป็นก็ได้เวลาที่จะต้องยกเลิกมันไม่งั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์เอาพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วมาล็อกออนแล้วก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องดำเนินการเนื่องในมติครม.ก็จะมีโทษทางวินัยและปกครองครับถ้าเกิดไม่ตอบสนองนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูเงื่อนไขความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยด้วยครับคงไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเฉพาะประเด็นที่ว่าทุกคนอาจจะต้องโดนลงโทษอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
11: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้ MFA ค่ะจะถูกนำมาใช้กับระบบที่ประชาชนต้องเข้าใช้งานบริการภาครัฐด้วยหรือไม่คะแล้วจะมีแนวทางป้องกัน
12: หมดครับเพราะว่า พราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่รั่วเนี่ยบางทีก็คือ account ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้อ่ะครับสมมติในเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเอาเลขทะเบียนรถป้อนเข้าไปแล้วก็ได้ชื่อคนเจ้าของรถเนี่ยบางที่ก็คือบริษัทที่ตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็เป็นเอกชนนะครับแล้วเขาก็ต้องดูว่าในเลขทะเบียนประวัติอันนี้คือใครเป็นเจ้าของรถยังไงบ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับ 30,000 ระบบเนี่ยจะไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะครับเราเลยต้องให้เวลา30วันนะครับที่จะไม่ได้เป็นว่าพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าบางระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องแจ้งยูสเซอร์ก่อนแจ้งผู้ใช้งานก่อนทั้งในองค์กรแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานร่วมครับว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะได้อ้างด้วยว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะมติครม.บอกให้เปลี่ยนด้วยนะครับประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้การล็อกออนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ด้วยเรื่องของปัญหาผลกระทบที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายส่วนน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเลขานะคะฝากถึงหน่วยงานแล้วก็ประชาชนค่ะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ
12: ครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับผมอยากจะเรียกมันว่าเป็นก้าวแรกนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่เร่งด่วนตอนนี้ก่อนก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยพาสเวิร์ดรั่วกันทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะ200กว่าล้านเราก็เลยเริ่มต้นที่สเต็ป1ก่อนคือเปลี่ยนวิธีการล็อกออนที่ต้องใช้มากกว่าพาสเวิร์ดแต่ด้วยการที่ AI Agentic AI เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีระบบเนี่ยขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะต้องร่วมขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะต้องมีกลไกว่าคนล็อกออนเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ IP address เป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าหรือมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือรวมไปถึงเรื่องกลไกในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ back up เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะต้องตามมาด้วยครับนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีรูอื่นอีกที่มีโอกาสนะที่ตัวระบบจะถูกโจมตีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาชวนกันก้าวไปก้าวแรกอย่างมั่นคงด้วยรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกระดับในด้านอื่นตามมานะครับตามระดับความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบต่างๆครับ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
14: ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่หลายภาคส่วนก็กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังโครงการสิ้นสุดลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
15: ตัวเลขการใช้จ่ายกว่า3เดือนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ100ล้านบาทสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ของการซื้อสินค้าแต่ก็มีข้อกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการว่าหากสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายนนี้ยอดขายก็อาจจะลดลงและซบเซาเช่นเดิมโดยนางวีราพาสพัฒนพาณิชย์เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างระบุว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้ประชาชนรอคอยเพียงความช่วยเหลือจนขาดการพึ่งพาตนเองจึงเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนจากการให้เงินช่วยเหลือเป็นการพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง
16: การมีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าพูดในหลักของความเป็นจริงนะคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่งอมืองอเท้าให้รัฐช่วยตลอดเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่สิ่งดีเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยคือเข้มแข็งด้วยกันเ คือถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนะแล้วก็คือเอามาช่วยพัฒนาคนนะแล้วก็สร้างให้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องขยันมันต้องมีอาชีพที่ดีในการทำงานแล้วคุณก็จะมีรายได้ดีออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่า
15: เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ชวนจับตาว่าในเดือนตุลาคมนี้กระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่ด้วยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากปัจจัยหลักอย่างไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางหนี้ครัวเรือนและต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
17: ว่าปัญหาของภาคธุรกิจเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากขึ้นนะครับก็คือเดิมรายรับไม่เพิ่มตามเศรษฐกิจที่ซึมตัว2ต้นทุนพลังงานต้นทุนไฟฟ้าราคาไฟฟ้าที่แพงอยู่แล้ว3คือการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ยากการขอสินเชื่อลำบากครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่จะเริ่มพูดถึงทุนต่างชาติตลอดจนการแข่งขันจากสินค้าต่างชาตินะครับแต่นั้นน่าคงเป็นภาวะที่ทางด้าน SME แล้วก็ภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะออกมาในแนวว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีนักแต่แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะฮะค่อยๆดีขึ้น
15: แม้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเพียงการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่รัฐบาลยังคงเตรียมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการที่เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นต้องมีความสมดุลทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารงบประมาณของภาครัฐการดูแลจากนี้จึงต้องไม่ใช่รูปแบบรัฐสวัสดิการและประชานิยมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนันทิกากิจปาโลรายงาน
14: ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการพร้อมโพสต์ขับเคลื่อนสังคมไร้กระดาษพร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้กฎหมายทลายกำแพงแพลตฟอร์มต่างชาติคืนสิทธิผู้บริโภคเลือกขนส่งอย่างเป็นธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: ภาพลักษณ์ของบุรุษไปรษณีย์ที่คุ้นตากำลังจะถูกเสริมทับด้วยบริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิสภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพนำหน้าสงครามราคาโดยในการเปิดตัวก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยหรือเน็กมีการเปิดตัวบริการที่น่าสนใจอย่างพร้อมโพสต์ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของพร้อมเพย์หากพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายพร้อมโพสต์ก็จะเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายภายใต้แนวคิด Documentless Life More บริการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการส่งเอกสารทางราชการที่ยุ่งยากให้กลายมาเป็นระบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือโดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเกรดหรือทรานสคริปต์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยตราประทับของไปรษณีย์ไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับหลายสถาบันแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลไปรษณีย์ไทยเปิดเผยว่าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยหลังจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความซับซ้อนของแอปพลิเคชันภาครัฐโดยเตรียมเชื่อมโยงพร้อมโพสต์และ Thailand Postmart เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลดความซับซ้อนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ในจุดเดียว
20: ภาครัฐเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองการทำงานกับไปรษณีย์ในเรื่องของการแค่ส่งเอกสารหรือส่งพัสดุที่สำคัญอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของการขยายโอกาสของชุมชนขยายโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาตนเองหรือในการที่จะสามารถมีสถานที่ที่เราจะสามารถขายของทางออนไลน์ผ่านของโพสต์มาร์ทได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ขยาย ขยายการบริการของไปรษณีย์เองเนี่ยค่ะในการที่จะส่งเสริมที่จะช่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการบริการที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับของพี่น้องประชาชนในประเทศเองหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายเองนะเพราะนั้นในการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับไปรษณีย์อย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะ
19: อย่างไรก็ตามท่ามกลางความพยายามปรับตัวไปรษณีย์ไทยยังต้องเผชิญกับกำแพงขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างชาติที่มักมีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทขนส่งบางรายจนทำให้ผู้บริโภคขาดสิทธิ์ในการเลือกโดยประเด็นนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมายก่อนเสนอเข้าสู่ครม.และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
20: คือณตอนนี้สิ่งที่พวกเราเห็นกันดีแน่นอนล่ะค่ะว่าคนที่สั่งของในแพลตฟอร์มเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งสำคัญที่สุดคือณตอนนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันดับแรกในขณะที่กฎหมายยังไม่ได้มีควบคุมนะคะมีสิทธิ์เลือกแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนกับขึ้นอยู่กับผู้ขายเองนั่นแหละค่ะว่าเขาจะเลือกอะไรไปแต่เราทำไงที่จะเปิดช่องและเปิดโอกาสให้กับทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
19: ก้าวย่างของไปรษณีย์ไทยในวัยกว่าศตวรรษครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาฐานที่มั่นเดิมแต่เป็นการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่ต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและการสนับสนุนจากอำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการขนส่งที่แฟร์ต่อทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะการให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนต่างชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
0: ความโปร่งใสคาดการได้และประสิทธิภาพในการให้บริการกำลังเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐไทยโดยเฉพาะเมื่อการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานจากการมุ่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายหลังไปสู่การออกแบบระบบที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางนายสุภฤกษ์ชมชาญรองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ยืนยันว่าความโปร่งใสความแน่นอนและความรวดเร็วของภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนการออกแบบกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจึงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแต่ยังช่วยลดต้นทุนแฝงและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผลการประเมินภายในประเทศกับการรับรู้ของภาคเอกชนต่างชาติที่จะท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI
21: นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับฟีดแบคค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ Soft Infrastructure แรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่รวมถึงกระบวนการทั้งหลายแหล่ของภาครัฐที่จะต้องตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ในการยื่นขออนุญาตในหลายๆอย่างเนี่ยคือมาตรฐานของเราเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงการทำธุรกิจไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติก็เหมือนกันก็คือเวลาคือเงินยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องกู้หรือใช้ไฟแนนซ์จากที่อื่นเนี่ยวันนั้นคือต้นทุนของเขาถ้าเรายื่นขออนุญาตได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
0: ขณะที่นายทวีชาตินินการรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าภารกิจของภาครัฐไม่ควรหยุดอยู่ที่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA หรือการเพิ่มคะแนนดัชนี CPI ให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ต้องนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานภาครัฐอย่างแท้จริงทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้และการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนและขยายบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น
22: ประเทศไทยกำลังทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก้อนแรกกฎหมายที่กำลังทำอยู่เช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่เข้มข้นกว่าเดิมเป็นประโยชน์กับนักลงทุนกว่าเดิม ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราปี70ถ้ายื่นโดยตรงเอาเปเปอร์มาอย่างเงี้ยมายื่นคุณต้องตอบเขาทันทีว่าเอกสารเขาไม่ครบอะไร2คุณต้องมีระบบยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์พอยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บในวันถัดไปคุณต้องบอกตอบเขาทันทีว่าคุณเอกสารอะไรไม่ครบแต่ถ้าเขามายื่นเอกสารที่ขาดแล้วปรากฏว่าคุณไปบอกอีกว่ายังขาดอีก2 3 4ไอ้เนี่ยคุณต้องโดนสอบวินัยแล้วนะฮะ
0: จากมุมมองของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านคะแนนการประเมินหรือผลการจัดอันดับแต่ยังอยู่ที่ประสบการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการทำงานของรัฐด้วยดังนั้นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและการลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่าภาครัฐไทยสามารถเปลี่ยนหลักการเรื่องความโปร่งใสให้กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ชวิสาประทุมมารายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
4: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
20: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการกันอยู่นะคะกับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะเช้าวันนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะได้รับข่าวสารนะคะที่โดยเฉพาะคนกระบี่เราน่าจะมีความรู้สึกกับเรื่องราวนี้กันพอสมควรนะคะซึ่งเราก็ได้ทราบข่าวนะคะหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโถนะคะท่านได้ละสังขารนะคะสู่พระนิพพานแล้วนะคะประเทศณประเทศมาเลเซียนะคะเมื่อวันที่18สิงหาคม2569ค่ะสิริอายุ90ปี69พรรษานะคะก็น้อมกราบถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งและขอน้อมส่งหลวงพ่อสู่พระนิพพานนะคะซึ่งหลวงพ่อจำเนียนนะคะหรือว่าพระอาจารย์จำเนียนเนี่ยนะคะถือว่าท่านเป็นอดีตประธานสงฆ์นะคะวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นพระเกจิอาจารย์และพระนักวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังสายภาคใต้นะคะซึ่งท่านก็ได้เป็นผู้

ริเริ่มนะคะและพัฒนาวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ของเรานะคะตั้งแต่ปี2518ค่ะจนกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อดังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ไปจำพรรษานะคะที่วัดเขาหลาวจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็วัดในประเทศมาเลเซียเพื่อรักษาสุขภาพตามวัยชราของท่านนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยก็เป็นที่เคารพศรัทธาทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะด้านเมตตาธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะคะนี่คือต้องบอกว่าเป็นพระนะคะที่มีชื่อเสียงต้องบอกมีชื่อเสียงอีกหนึ่งรูปนะคะของจังหวัดกระบี่เราที่เราเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่อาจจะมีการพูดกันในโซเชียลในช่วงเช้าวันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเอาละค่ะเราก็กลับมาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวันนี้เนี่ยวันอังคารก็จะมีการประชุมครม.ใช่มั้ยคะก็เลยมีเรื่องนึงที่อยากจะมาบอกเล่าให้ได้รับฟังกันโดยเฉพาะพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะคะซึ่งครม.เนี่ยเค้าได้มีการเห็นชอบนะคะกฎหมายแรงงาน4ฉบับค่ะยกระดับสวัสดิการคนประจําเรือผู้รับงานไปทําที่บ้านนะคะขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับค่ะตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะเพื่อเพิ่มสิทธิ์และหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมค่ะได้แก่คนประจำเรือนะคะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.นะคะกำหนดให้นายจ้างนะคะต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงค่ะเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะ7กรณีได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรนะคะชราภาพแล้วก็ว่างงานค่ะพร้อมทั้งยกระดับนะคะการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลนะคะค.ศ.2006นะคะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะหรือว่า ILO นั่นเองนะคะแล้วก็ห้ามเจ้าของเรือนะคะให้คนประจําเรืออายุต่ํากว่า18ปีค่ะทํางานในเวลา 22:00 นถึง 6:00 นนะคะเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนะคะเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จําเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดค่ะ2นะคะผู้รับงานไปทําที่บ้านค่ะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้านฉบับที่พ.ศ.ให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ํากว่า15ปีค่ะเป็นผู้รับงานไปทําที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กกว่าต่ํากว่า18ปีนะคะหญิงมีครรภ์ทํางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานค่ะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่รับงานไปทําที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทําที่บ้านร้อยละ18ขอไปค่ะร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ํากว่า15ปีเนี่ยเป็นผู้รับงานไปทําที่บ้านนะคะต้องระวางโทษนะคะจําคุกไม่เกิน2ปีนะคะหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะแล้วก็ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจนะคะตามหลักสมรสเท่าเทียมจํานวน2ฉบับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะเพื่อปรับสิทธิประโยชน์นะคะของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะ
เปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสค่ะเพื่อให้ครอบคลุมนะคะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจค่ะได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพคาดว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสนะคะตามกฎหมายทุกเพศนะคะได้รับประโยชน์จากสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 11,064 คนถึง 12,021 คนนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวที่เราจะต้องรับรู้รับทราบกันนะคะกับกฎหมายแรงงานนั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะที่จะต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเกาะลันตากันแล้วนะคะวันที่31สิงหาคมนี้นะคะจะมีการเซ็นสัญญาสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็คาดว่าจะเสร็จในปี2572ค่ะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีนะคะของชาวจังหวัดกระบี่ค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกาะลันตานะคะรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะลันตาค่ะหลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมตำบลเกาะกลางนะคะกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ได้รับการอนุมัติแล้วก็เห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569ค่ะให้กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจากธนาคารโลกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเตรียมที่จะทำการเซ็นสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นช่วงการประชุมครม.สัญจรหลังจากได้ผู้รับเหมานะคะชนะการประมูลค่ะทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาวงเงิน 1,800 ล้านบาทนะคะมีระยะทางก่อสร้างประมาณ 2.2 กิโลเมตรนะคะเป็นสะพาน2ช่องจราจรนะคะรูปแบบสะพานคานขึงและคานยื่นค่ะคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างทันทีในปลายปี2569นี้นะคะแล้วก็จะแล้วเสร็จนะคะในปี2572ค่ะและเมื่อเปิดใช้งานเนี่ยจะสามารถเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตาได้ตลอด24ชั่วโมงภายใน10นาทีนะคะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและก็ขนส่งค่ะรวมถึงช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราจะต้องเดินทางข้ามเกาะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วแต่สภาพจราจรแล้วก็ระดับน้ำทะเลนะคะขณะที่แพขนานยนต์ข้ามเกาะก็จะเปิดให้บริการเฉพาะเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเท่านั้นนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวเกาะลันตานะคะรอคอยกันมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะคะก็จะได้เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ที่สำคัญค่ะเรื่องที่เราเป็นห่วงกันมาตลอดก็คือเรื่องราวของผู้ป่วยนะคะที่อาจจะเป็นผู้ป่วยภาวะวิกฤตนะคะฉุกเฉินที่จะต้องเข้ามารักษาในโรงพยาบาลจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเดินทางมาได้เลยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เรือนะคะหรือว่ารอแพเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบนะคะบางนาทีชีวิตนะคะของคนไข้เนี่ยมันรอไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะก็จะถือได้ว่าเป็นการดูแลนะคะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้สวัสดิการในชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะคะก็ยินดีกับพี่น้องชาวเกาะลันตากันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ์
1: คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรง เห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรของจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระเต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อจ้ะปลาเจระเม็ดสีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ อยุธยาได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
2: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูพื้นนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะฮะเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได้
1: การฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

0: ช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ักมุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะและเป็นสักขีพยานลงนามแถลงการร่วม2ฉบับผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
3: เช้าวันนี้เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรัฐสภาออสเตรเลียโดยมีนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและออสเตรเลียก่อนแนะนำคณะทางการของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้พิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนหารือข้อราชการแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านสำคัญจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบหารือกับนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลียและเยี่ยมคารวะนางแซมมอสตินผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียณธรรมเนียบรัฐบาลออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
2: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหล
4: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นครอบคลุมไปจนถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆหากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู่มาริชโยรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงและทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือฝนตกหนักในช่วงนี
5: ้ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลาก2จุดได้แก่บ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ30เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นอกจากนี้ได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าว 13:00 น.รายการทั่วทิศถิ่นไทย 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชน 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อรายการรอบวันทันข่าว 15:00 น. 30 นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน 16:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันในช่วงที่2จนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

เอาทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาเจอกันในวันที่บรรยากาศสดใสไม่เอ่ยไม่รู้พื้นที่ไหนสดใสบ้างแต่ระนองก็มีฝนโปรยปรายลงมาเล็กๆตั้งแต่เช้าแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างชื้นหน่อยนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยฝั่งอ่าวไทยที่ดูผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนองเป็นยังไงบ้างคะต้องถามคุณปรมินทร์แล้วแหละอยู่ฝั่งอ่าวไทยที่สุราษฎร์ธานีฝนตกบ้างไหมคะสุราษฎร์ฝั่งอันดามันเนี่ยน่าจะโดนเต็มๆแน่นอนละเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ18ถึง21สิงหาคมนะคะก็มีฝนตกลงมานะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดอีกทีนึงว่าปริมาณฝนเท่าไหร่กันเนาะแต่ว่าก่อนอื่นทักทายกันไปก่อนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายช่องทางค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ในพื้นที่สวทระนองนะคะแล้วก็ที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยค่ะพยายามจะพูดให้ชัดๆนะคะคือพอดีว่าช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะเป็นภูมิแพ้มีอาการของภูมิแพ้เยอะหน่อยนะคะยิ่งในช่วงฝนตกแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่าเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของโควิดเนาะเขาเรียกกันว่าอย่างนี้คุณผู้ฟัง เป็นฤดูกาลของโควิดจริงๆเพราะว่าหลายคนก็มีอาการป่วยแล้วก็มีการติดเชื้อโควิด-19เนาะถึงแม้ว่าความรุนแรงมันจะเบาบางลงแล้วแหละมันจะไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะใครที่ไปข้างนอกออกไปใช้ชีวิตไปตลาดไปอะไรก็สวมแมสก์ไปก็ยังดีค่ะจะได้แบบป้องกันโรคไปได้ในตัวเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไข้หวัดใหญ่โควิดก็เป็นการดูแลเป็นการป้องกันตัวเราเองดีที่สุดแล้วนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะเกิดขึ้นหลายโรคหลายประเด็นด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาดูปริมาณฝนกันสักหน่อยไหมคะก็มีเป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ18ถึง21สิงหาคมต้องเฝ้าระวังนะคะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนี่ก็จะโดนหนักๆ หน่อยส่วนในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่จะโดนที่ฝั่งอันดามันค่ะโซนฝั่งอันดามันพื้นที่จังหวัดที่สุ่มเสี่ยงก็คือในพื้นที่ของภูเก็ตพังงาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำระบายไม่ทันนะคะก็คุณผู้ฟังก็ติดตามสภาพอากาศกันด้วยค่ะวันนี้ปริมาณฝนเนาะก็เป็นไปตามคาดเลยค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยมีปริมาณฝน 70% ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ 60% นะคะแต่ก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยน้อยที่สุดแล้วค่ะ 40% นะคะวันนี้เนี่ยปริมาณฝนแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแน่นอนเป็นไปตามคาดค่ะ 60% นะคะก็ใครที่จะเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางให้ดีๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามาดูข่าวสารกันต่อเลยไหมคะไปกันแบบยาวๆเลยเนาะวันนี้มีข่าวสารเยอะหน่อยเป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลปกติแล้วทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมของครม.พอมีการประชุมเสร็จปุ๊บก็จะมีมติออกมาหลายๆมตินะคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยละกันค่ะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีละกันท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้มีโอกาสไปเยือนที่ออสเตรเลียค่ะอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนะคะตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีค่ะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะซึ่งการเยือนครั้งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการขับเคลื่อนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อันแรกคือการทำให้ภูมิภาคนิยมค่ะโดยการรักษาช่องทางการหารือการสร้างความไว้วางใจแล้วก็การแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก็นี่แหละข้อแรกเลยก็สอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียนะคะในการรักษาช่องทางการหารือหรือว่าการสร้างความไว้วางใจต่อกันค่ะแนวทางที่สองค่ะรักษาความอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศรวมถึงสร้างแนวร่วมและเครือข่ายของความร่วมมือการทำงานด้วยกันการทำงานแน่นอนคุณผู้ฟังไม่สามารถทำคนเดียวได้หรอกแล้วการที่ไทยเราเองก็เดินสายไปหลายๆประเทศไปพบปะกับผู้นำหลายๆประเทศมันก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางในการสร้างความร่วมมือด้วยกันทั้งนั้นนะคะ3ค่ะแนวทางที่3นี้เขาบอกว่าสร้างภูมิคุ้มกันและยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้เนี่ยจะนำไปสู่การสร้างหุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะก็เศรษฐกิจเนาะหลายคนก็น่าจะรับรู้กันว่ามันเป็นวงการเขย่าโลกเลยก็ว่าได้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเขาได้ขึ้นภาษีกับหลายๆประเทศนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่อยู่ๆวันนึงเห็นไหมสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นแล้วมีการขึ้นภาษีนู่นนี่นั่นแล้วแต่ละประเทศที่โดนไปก็หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะก็นั่นแหละมันต้องกลับมาทบทวนว่าเฮ้ยแล้วความร่วมมือหรือว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะต้องหันหน้าไปทางไหนที่จะหาหุ้นส่วนมาร่วมด้วยช่วยกันได้เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจอย่างน้อยๆเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนเองก็ต้องหันมาจับมือกันให้แน่นแล้วก็นอกจากจับมือแล้วคุณผู้ฟังต้องมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยเนาะไม่งั้นมันก็อยู่ยากอะเอาจริงๆถ้าภาษีขนาดนี้เนี่ยอยู่ไม่ไหวจริงๆค่ะใครอยู่ไหวก็ไปก่อนได้เลยแต่ว่าเราบอกตรงๆว่าในพื้นที่ของภูมิภาคอาเซียนบ้านเราเนาะก็ยังติดขัดข้อปัญหายังเป็นอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะก็เลยต้องมีการดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจเยอะหน่อยแล้วก็ต้องจริงจังหน่อยก็ว่ากันไปค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านไปออสเตรเลียครั้งนี้นะคะ3แนวทางที่ได้ไปพูดคุยกันไปก็นั่นแหละไปดูเรื่องของการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนะคะเปลี่ยนความสัมพันธ์ต่างๆให้มันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพิ่มการลงทุนต่อกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกษตรกรรมอาหารพลังงานหมุนเวียนระบบกับกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์นะคะการผลิตขั้นสูงการศึกษาจริงๆออสเตรเลียเขาเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการส่งบุตรหลานไปเรียนที่ออสเตรเลียเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าภาคการศึกษาเขาแข็งจริงๆอ่ะเคยมีอาจารย์ของณัฐคนนึงอ่ะเขาก็บอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยยอมที่จะย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียเลยนะเพื่อที่จะให้ลูกได้เรียนที่นั่นนะคะก็เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังเอาไว้เพราะว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องภาคการศึกษามากจริงๆนะคะก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างหรือการพัฒนาด้านการศึกษากับออสเตรเลียมันก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับแวดวงการศึกษาของไทยเราก็ได้ค่ะจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมาดูมติของครม.กันบ้างที่มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้มติแรกที่นำมาฝากกันค่ะมติเรื่องของแรงงานแล้วกันคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอไปนะคะ4ฉบับนี้เขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มเนี่ยได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมมาดูกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะก็เขามีการกำหนดให้คนประจำเรือนะคะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลหรือว่าแรงงานประมงค่ะกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีด้วยกันอย่างเช่นในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีที่คลอดบุตรหรือทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีการสงเคราะห์บุตรกรณีการชราภาพและกรณีว่างงานค่ะพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6โมงเช้านะคะเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนเว้นแต่จะมีการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้มันก็ยากไหมคุณผู้ฟังแต่เท่าที่เราติดตามข่าวมาดูสารคดีมาจริงๆการทำงานบนเรือเนาะมันเป็นการทำงานที่มันค่อนข้างฟิกเวลาเขาจับปลาได้ขึ้นมาคือเขาก็ออกทะเลไปเรื่อยๆเขาไม่รู้ว่าการจับปลาได้ขึ้นมาถึงเวลาของเขาอ่ะมันอยู่ตามห้วงเวลาไหนเนาะจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักนิดนึงเนาะแล้วก็เรื่องของการออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาค่ะคุ้มครองแรงงานเราก็ไม่รู้ว่าทางด้านของนายจ้างหรือว่าตัวของแรงงานประมงแรงงานทางทะเลเองเนี่ยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนไหนอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องลองถามความสมัครใจของเขาดูเนาะว่าความสมัครใจของเขาเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วน่าจะผ่านการสอบถามมติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าเข้าสู่มติของคณะรัฐมนตรีแล้วก็น่าจะไปสำรวจกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยละก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะก็ลองดูนะทางพี่น้องประชาชนที่เราเป็นแรงงานกลุ่มนี้ค่ะแรงงานประมงแรงงานทางทะเลที่เราต้องลงเรือไปอ่ะเราเห็นด้วยกับมตินี้หรือเปล่าเห็นด้วยกับสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่ามีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถสะท้อนไปได้ในหลายๆช่องทางที่จะถึงรัฐบาลได้นะคะมาดูเรื่องที่2กันบ้างค่ะผู้รับงานไปทำที่บ้านใครเป็นกลุ่มนี้กันบ้างกลุ่มนี้มาดูกันค่ะการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยเขามีการกำหนดว่าให้ครอบคลุมเรื่องของการรับงานผ่านระบบออนไลน์ด้วยแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการหางานออนไลน์อะไรที่เป็นออนไลน์อะไรที่เป็นดิจิทัลเนี่ยมันมากขึ้นก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตัวกฎหมายตัวระเบียบตัวพรบให้มันสอดคล้องกันค่ะนอกจากเรื่องของระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมงานบริการโดยเขามีข้อห้ามไว้ด้วยนะคะในฉบับตัวนี้เนี่ยมีการห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีส่วนหญิงมีครรภ์ค่ะการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและภัยอันนี้ก็จะต้องดูแลตรวจสอบด้วยนะคะและให้ผู้จ้างงานเนี่ยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายได้คุ้มครองเอาไว้ค่ะหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างที่ผู้ประกอบการน่ะเขาผิดนัดกับคนที่ทำงานแบบเราอะค่ะเราไปเรียกดอกเบี้ยกับเขาได้เลยนะคุณผู้ฟังส่วนผู้ที่จ้างงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณฝ่าฝืนในการไปจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีให้ไปทำงานหรือว่ารับงานไปทำที่บ้านอีกนะคะคุณก็จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ค่ะภาคแรงงานสำคัญอย่าคิดว่าเรารับงานมาทำที่บ้านแล้วเราจะไม่มีตัวเลือกเราจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองอะไรนะคุณผู้ฟังฟังกฎหมายฉบับนี้ให้ดีๆถ้าเกิดว่าฟังกันไม่ทันอะไรยังไงก็ไปสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้มติครม.ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับเซิร์ชง่ายๆแบบนี้แล้วก็ไปอ่านรายละเอียดดูได้เลยค่ะส่วนกลุ่มที่3กันบ้างค่ะกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับนะคะที่มีการแก้ไขให้สอดรับกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยร่างประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากคำว่าสามีหรือภรรยาให้กลายเป็นคู่สมรสค่ะเพื่อจะได้สอดรับกับคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ หรือว่าคนที่ให้มันเกิดความเท่าเทียมเนาะหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้ครอบคลุมกับคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศประมาณนี้นี่แหละค่ะก็ที่มีระบุออกมานะคะมาดูอีกหนึ่งมติละกันค่ะเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวจะไปแบบรวดเร็วนะคะมติต่อไปเนี่ยเป็นมติเรื่องของการอนุมัติให้กรมการปกครองดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้น
ที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะประจำปี69ค่ะวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ433ล้านบาทคุณผู้ฟังให้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะในการนำไปทำกิจกรรม3กิจกรรมเร่งด่วนมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกค่ะนำไปสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทนะคะอันนี้จริงๆก็ต้องดูนะมีการนำไปสร้างแล้วแล้วก็มีภาพออกมาว่าบางพื้นที่เอ๊ะทำไมมีดูไม่ค่อยสันทัดเลยทำไมดูไม่ค่อยแบบแข็งแกร่งไม่ค่อยแข็งแรงเลยทำไมดูแบบเหมือนไม่คุ้มค่ากับงบอ่ะเอาง่ายๆประมาณนี้นะคะแต่ก็มีการดำเนินการแก้ไขกันแล้วเขาบอกว่าไอ้ 1,669 แห่งที่เป็นบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะว่าพื้นที่ไหนได้รับงบประมาณไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องทุ่มเทต้องเวทน้ำหนักไปยังไงนะคะก็ต้องดูแล้วก็พื้นที่ไหนที่เป็นเสี่ยงมากเสี่ยงกลางเสี่ยงน้อยก็ต้องดูกันไปค่ะกิจกรรมที่2ที่เขานำงบ433ล้านบาทตัวนี้ไปใช้นั่นก็คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งคุณผู้ฟังบ้านไหนได้จากโครงการนี้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่3ค่ะนำไปปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลแน่นอนเนาะไอเรื่องของดิจิทัลเนี่ยต้องเอาเข้ามาแล้วแหละเพราะว่าจริงๆมันยุคนี้ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่เป็นดิจิทัลมันก็ค่อนข้างตามไม่ทันคนอื่นเขาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนำมาปรับใช้ในพื้นที่7จังหวัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะทั้งจังหวัดตราดจันทบุรีสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังที่เป็นมติของคณะรัฐมนตรีคือความตั้งใจของเขานะเกี่ยวกับมติตัวนี้ที่อนุมัติงบไปประมาณ433ล้านบาทนำไปทำ3กิจกรรมที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพื่อจะได้สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าแนวด้วยหลังแนวนะก็ประมาทไม่ได้ก็ต้องมีการดูแลกันไปแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบการสื่อสารระบบการแจ้งเตือนให้สามารถเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามากยิ่งขึ้นคือแผนตัวนี้กิจกรรม3กิจกรรมเขาก็ล้อมาแล้วก็สำรวจมาจากการที่มันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นมานั่นแหละค่ะพอมีปัญหาอะไรหมู่บ้านนี้เอ้ยนี่ไม่มีหอกระจายข่าวพี่น้องประชาชนไม่รับรู้ข่าวสารเลยเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เลยมีการดำเนินการอุดช่องโหว่ช่องว่างต่างๆนำงบประมาณมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดส่วนถ้าเกิดว่าทำไปแล้วตาม3กิจกรรมจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูฟีดแบคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็เป็น3เรื่องราวเป็นข่าวสารนโยบายส่วนกลางที่นำมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็ยังมีมาฝากเหมือนเช่นเคยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักหายใจหายคอสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ผลงานเพลงจากนนทนนท์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ชอบตัวเองเวลาชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอจากบิวกิ้นค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้แวะไปดูโซเชียลมีเดียมาค่ะก็ปรากฏว่าเห็นภาพน้ำท่วมแล้วก็ท่วมหนักด้วยอันตรายด้วยนะคะในพื้นที่ของน่านก็ท่วมไปแล้วค่ะแม่น้ำน่านเนาะก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆคุณผู้ฟังคือดูจากภาพอะคือน้ำสูงมากเลยนะน้ำสูงมากแล้วก็หลายคนก็ขอความช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้เนี่ยใครที่จะเดินทางหรือว่ามีญาติเราที่อาศัยอยู่ที่น่านนะคะต้องเช็คเส้นทางสัญจรด่วนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมน่านเมื่อทางด้านของแขวงทางหลวงน่านที่2นะคะเขาก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ค่ะว่าในช่วงวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้นี่เองค่ะสักประมาณ 9:25 นะคะพื้นที่หลายสายการจราจรไม่สามารถผ่านได้แล้วนะคะลองตรวจสอบดูคุณผู้ฟังก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยจริงๆนะคะคือนี่แหละเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเยอะมากขนาดนี้นะคะคือมีการส่งภาพแล้วก็มีการแชร์ภาพผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางหลากหลายเพจมากเลยค่ะที่เห็นคืออันตรายมากๆเลยคือที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะสะพานน้ำเนี่ยคือขาดไปเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาดูกันเนาะแล้วก็เนี่ยมีภาพที่พอเหมือนกันค่ะคือน้ำไหลเข้าจะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่อยู่ติดนาของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะพยายามนำมาอัปเดตกันให้ฟังในหลายๆช่องทางแล้วกันเนาะแล้วก็สามารถติดตามข่าวได้ผ่านทางข่าวส่วนกลางนะคะไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่เอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆนะคะเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเอากันไม่ทันจริงๆค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรามาต่อในช่วงที่2ของเรากันดีกว่ามาดูสถานการณ์ในพื้นที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะที่ภูเก็ตตอนนี้ก็มีการดำเนินการในการเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่ความยั่งยืนไปแล้วค่ะจะพัฒนาสู่การเชื่อมโยง5จังหวัดฝั่งอันดามันด้วยในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวนะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะโดยเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา 15:00 นค่ะบริเวณลานลมศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตค่ะท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวโครงการยกระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็มีหลายท่านที่ไปร่วมแถลงข่าวกันค่ะมีท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ตท่านนายกเทศมนตรีตำบลราไวผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตวัฒนธรรมภูเก็ตนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็คือพูดง่ายๆภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในการแถลงข่าวเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการเดินหน้าที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการท่องเที่ยวในฝั่งอันดามันมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยจะมีการเชื่อมโยงศักยภาพการท่องเที่ยวของ5จังหวัดฝั่งอันดามันไล่ไปตั้งแต่ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังแล้วก็ไปจนถึงสตูลเลยนะคะในช่วงใต้ล่างนะคะพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสำหรับโครงการตลอด3วันก็จะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาชุมชนท่องเที่ยวมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลและไฮไลท์ที่สำคัญก็คือมหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะจะมีการจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะในช่วงวันที่20 18ถึง30สิงหาคมค่ะที่บริเวณจุดชมวิวแหลมพรหมเทพที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ก็ยังจะมีร้านค้าร้านอาหารสินค้าชุมชนสินค้าทำมือประมาณ60ร้านค้าด้วยกันค่ะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนะคะทั้งเอิร์ธพัทรวีค่ะแล้วก็เรนิสรานะคะที่สำคัญก็งานนี้เข้าฟรีตลอดงานโครงการนี้ก็อย่างที่เขาบอกเอาไว้นะคะตั้งใจที่จะเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวใครที่อยู่พังงาใครที่อยู่ระนองใครที่อยู่กระบี่ใครที่อยู่ตรังใครที่อยู่สตูลนะคะก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ผ่านทางงานนี้นะคะเอาจริงๆไม่ว่าอยู่ฝากฝั่งไหนอันดามันหรืออ่าวไทยหรือว่าอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสกับงานนี้ค่ะเพราะว่าทุกๆงานที่เขาจัดขึ้นมามันเหมือนเป็นกิจกรรมเป็นไฮไลท์ที่ให้เราได้ไปร่วมสนุกในช่วงที่เราไปเที่ยวในจังหวัดนั้นๆณตอนนั้นนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปด้วยนะคะอย่าลืมค่ะปลายเดือนนี้28ถึง30สิงหาไปเจอกันได้สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะไปต่อกันที่พังงานะคะพังงาตอนนี้ก็มีการจัดกิจกรรมกินกุ้งกันจังหวัดพังงาค่ะกิจกรรมจัดขึ้นในช่วงวันที่พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้วันแรกค่ะ20ถึง22สิงหาคม2569จะมีการจัดขึ้นที่ลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังศาลากลางหลังเก่านะคะคุณผู้ฟังก็ไปร่วมสนุกกันได้ค่ะภายในงานคุณจะพบกับการตักกุ้งมหาสนุกเป็นยังไงอยากรู้นะคะก็ต้องไปดูกันแล้วก็มีการแข่งขันกินกุ้งด้วยมีบูธอาหารประมาณ40บูธแล้วก็มีการแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์ของงานนี้เลยคือมีการจัดตกแต่งบรรยากาศไฟประดับประดาอย่างตระการตามากๆนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปร่วมสนุกกันได้ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะวันแรก20ถึง22สิงหาคมที่ลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังเก่านะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้แล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพบรรยากาศสวยมาฝากกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังผ่านไปแล้ว2พื้นที่2จังหวัดเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวมาคุย
2: ใจฉันตามเธอไปจากยังโอมค่ะเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่นำมาฝากกันนะคะใครชื่นชอบแนวนี้หรือว่าแนวไหนก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดว่าวันนี้เราจัดไม่ทันเราก็จะทุบยอดไปให้พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังมาอยู่ในช่วงสุดท้ายช่วงที่3ของรายการค่ะคัดข่าวมาคุยไปคัดข่าวกันต่อที่กระบี่ก่อนเลยนะคะก็ตอนนี้ถือเป็นข่าวดีของชาวจังหวัดกระบี่แล้วค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกาะลันตารวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะลันตาด้วยนะคะหลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะลันตากับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาให้ดำเนินการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจากธนาคารโลกล่าสุดเนี่ยตอนนี้เตรียมที่จะทำการเซ็นสัญญาในการก่อสร้างแล้วนะคะจะมีการเซ็นสัญญาในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นช่วงของการประชุมครม.สัญจรพอดีโอเคนะคะก็เตรียมเพได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยโครงการนี้เขาบอกว่าเป็นโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาวงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 1,800 ล้านบาทมีระยะทางก่อสร้างประมาณ2กิโลเมตรนะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะจะเป็นในลักษณะของสะพาน2ช่องจราจรรูปแบบของสะพานก็จะมีการเป็นคานขึงเอาไว้แล้วก็เป็นคานยื่นออกมาคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างทันทีปลายปี69นี้เลยค่ะแล้วก็จะไปเสร็จสิ้นอยู่ที่ประมาณปี2572เมื่อเปิดใช้งานแล้วตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตาได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะปกติไปทางเรือถูกไหมคะในนัดเองเคยมีโอกาสไปครั้งหนึ่งไปส่งพี่ที่ทำงานที่เก่าอะนะคะเขาก็เดินทางกลับบ้านนะตอนนั้นก็มีโอกาสเดินทางได้ไปส่งจริงลันตาเนี่ยเขามีวิวทิวทัศน์เขามีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากเมืองของเขาแล้วก็ซิกเนเจอร์ของการนั่งเรือไปที่เกาะลันตาอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์แต่ว่าคือถ้าจะให้ดีเนาะเรื่องของการค้าขายเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเดินทางเข้าออกการคมนาคมก็ต้องมีสะพานนะคะในการเชื่อมเส้นทางนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางแล้วกันอีกหนึ่งโครงการที่เราจะพัฒนาของในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะก็เขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินทางด้วยเรือแล้วก็เดินทางข้ามเกาะไปเนี่ยประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเลยนะคะแล้วแต่สภาพการจราจรหรือว่าแล้วแต่ระดับน้ำทะเลแต่ถ้าเกิดว่ามีการสร้างสะพานเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยก็จะทำให้ระยะเวลาของการเดินทางเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเพียงแค่10นาทีเท่านั้นโอ้โหต่างกันพอสมควรเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็นั่นแหละก็อยากให้คุณผู้ฟังที่สนใจเนาะก็ร่วมแสดงความยินดีกับชาวกระบี่ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะมาดูที่ระนองกันสักหน่อยไหมคะระนองตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีเขาจะมีการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาในการเชิญชวนสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั่วไทยเลยนะไม่ใช่แค่ชาวระนองเท่านั้นนะคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่อยากให้คุณมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะใครที่แบบมีระนองมีไอเดียดีๆมีความเป็นครีเอเตอร์เป็นสายถ่ายภาพเป็นสายทำคอนเทนต์นะคะต้องไม่พลาดงานนี้เลยเพราะว่าทางจังหวัดระนองเขาเปิดสนามเชิญชวนครีเอเตอร์ทั่วไทยมาร่วมทำคลิปวิดีโอประกวดไปด้วยกันให้ทุกคนได้นำเสนอมุมมองของจังหวัดระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนผ่านการทำคลิปสั้นๆประมาณ 1-3 นาทีค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิต ผู้คนอาหารหรือวัฒนธรรมจาก5อำเภอคุณก็สามารถหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าได้ทั้งหมดผ่านทางคลิปสั้น 1-3 นาทีแล้วก็เผยแพร่ให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักระนองในแบบฉบับที่คุณนำเสนอมากยิ่งขึ้นค่ะมีประเภทการแข่งขัน3รุ่นประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็มีเยาวชนอายุ 16-18 ปีแล้วก็มีเยาวชนรุ่นเล็กมาหน่อยม.1 ถึง ม.3 นะคะก็แต่ละ3ประเภทนี้ก็จะมีรางวัลนะคะประเภททั่วไปพี่น้องประชาชนทั่วไปก็จะมีรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาทคุณผู้ฟังโอ้โหแล้วก็เยาวชน 16-18 ปีรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับไป 35,000 บาทค่ะแล้วก็รุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 ก็รางวัลชนะเลิศจะได้รับไป 20,000 บาทกติกาง่ายๆค่ะไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนนะคะก็สามารถสมัครได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะในช่วงวันที่15สิงหาคมไปจนถึง15ตุลาคม2569นะคะสามารถสมัครได้แล้วผ่านทางช่องทางที่คุณเห็นโปรโมทเห็นอินโฟประชาสัมพันธ์หรือว่าเซิร์ชเข้าไปก็ได้นะคะในเซิร์ชแปลว่าอะไรดีกิจกรรมการประกวดคลิปท่องเที่ยวจังหวัดระนองระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสค่ะก็สามารถเซิร์ชไปได้เลยแล้วมันก็จะลิงก์ไปตามเว็บไซต์ตามแฟนเพจต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอการประชาสัมพันธ์ข่าวนี้คุณก็สามารถคลิกเข้าไปประชาสัมพันธ์ผ่านลิงก์ที่เขาแนบช่องทางให้คุณได้เข้าไปสมัครได้ทันทีเลยนะคะเชิญชวนทุกคนมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการนำเสนอจังหวัดระนองในมุมมองใหม่ๆให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าระนองมีดีมากแค่ไหนค่ะยิ่งในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้เนี่ยถ่ายรูปออกมา เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการสื่อสารมุมมองของจังหวัดระนองได้ดีที่สุดเพราะว่าระนองเมืองฝน8แดด4ต้องมาแบบฝนแบบนี้แหละค่ะก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนจะทิ้งท้ายกันไปค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งบอกกันสักนิดนึงนะคะในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยวันพุธที่19สิงหาคม2569ในช่วงเวลา 17:00 นค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จไปเป็นองค์ไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะในช่วงเย็นนี้นะคะ 17:00 นที่ห้องรอยัลบอลลูนอาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่นนทบุรีค่ะก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะไปเฝ้ารับเสด็จกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะก็ยังไงขอส่งกำลังใจให้กับพื้นที่น่านอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ถนนหนทางต่างๆแล้วก็ปริมาณน้ำบางพื้นที่เนี่ยสูงเกือบจะท่วมหลังคาแล้วคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของอันดามันวันนี้แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะคะ9:00 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงณัฐณัฐวดีศรียาภัยรวมถึงทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านพร้อมจัดทำเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวกับนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียหลังการหารือทวิภาคีที่กรุงแคนเบอร์ราโดยย้ำความมุ่งมั่นยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโอกาสการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีและก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีรวมถึงออสเตรเลียสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมืออาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อขยายการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้าวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิด กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบูเกตาเริ่มให้บริการวันที่1กันยายนนี้
8: นางอ่อนอุตสาทองเรืองเนี่ยมนายสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการในสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพมหานครสุไหงโกลกบูเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่ณบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแว้งเก่าทางนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครหมอชิด2เวลา 14:00 น.เที่ยวกลับจะออกจากบูเกตาเวลา 12:00 น.นอกจากนี้ทางปคส.ยังเปิดให้บริการรับส่งพัสดุในเส้นทางดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ tcl99web.transport.co.th Facebook Fanpage ปคส.หรือโทร02-936-2841 ต่อ 48 วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
12: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
13: ขับขี่ ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
14: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุวสุรัตวีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีคนที่มานั่งพูดคุยเล่าข่าวกับผมเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยมาเซอร์ไพรส์กันในเดือนหน้านะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

โนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศคงคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับหากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Serviceเพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง

แรกที่จะพูดถึงผมมั่นใจเลยครับว่าคนส่วนใหญ่แล้วไม่เชื่อข่าวนี้แน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องออกมาแถลงออกมาบอกกันนะครับว่าข่าวที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลนะปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นข่าวปลอมนะครับผมอย่าแชร์กันต่อนะครับข่าวที่ว่ายาบ้านะครับผมขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกอันนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครเชื่อแน่นอนนะครับยาบ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกนะครับย้ำนะครับผมปมใช้ AI สร้างข่าวเสียดสีเนี่ยทำคนเข้าใจผิดได้นะครับผมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกมาเตือนภัยนะครับแล้วก็สยบข่าวลือหลังมีการแชร์นะครับโพสต์บน Facebook อ้างว่าประเทศไทยได้นำยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนนะครับไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับทางองค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับผมก็ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นข่าวปลอม 100% เนื่องจากยาบ้าเป็นยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้อย่างแน่นอนครับจากการตรวจสอบก็พบว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการสร้างเนื้อหาปลอมขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI content ครับแม้จะมีการติดแฮชแท็กนะครับซาทายนะครับผมซึ่งหมายถึงเนื้อหาเชิงเสียสีเอาไว้ก็ตามนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในส่วนนี้นะครับผมก็เป็นการสร้างความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเลยแหละแก่ประชาชนที่ไม่ได้ทันสังเกตแฮชแท็กนะครับผมรวมถึงบางคนที่อ่านไม่จบนะครับก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนเลยอย่าหลงเชื่อและหยุดส่งต่อข้อมูลดังกล่าวนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมเชื่อนะว่าส่วนใหญ่นะครับเข้าใจแหละว่าเป็นข่าวปลอมแต่ว่า AI สมัยนี้ครับเก่งนะครับผมภาพข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะทำออกมาได้เริ่มที่จะแนบเนียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับด้านความปลอดภัยแล้วกันเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพงานกู้ภัยของกรุงเทพมหานครครับทางกรุงเทพมหานครได้ส่งทีมกู้ภัยบินลัดฟ้าไปที่ปักกิ่งเลยครับโดยฝึกอบรมยูซาหรือ USAR นะครับยกระดับสู่มาตรฐานสากลกันเลยทีเดียวกรุงเทพมหานครนะครับเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสปภ.ได้ส่งข้าราชการจำนวน13รายบินลัดฟ้าครับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองที่ฐานฝึกอบรมกู้ภัยแห่งชาติจีนกรุงปักกิ่งนะครับระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้เป้าหมายสำคัญของภารกิจนี้นะครับคือการสร้างครูฝึกครับที่ได้มาตรฐานสากลนะครับผมอินซารักนะครับเพื่อนำองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีระดับสูงกลับมาถ่ายทอดขยายผลให้กับบุคลากรกู้ภัยของกทม.เองนะครับรวมถึงทั้งระบบด้วยนะครับผมให้พร้อมรับมือเหตุภัยพิบัติได้อย่างมืออาชีพนะครับโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงาน NERSS นะครับสังกัดกระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศจีนร่วมกับสมาคมวิชาชีพดับเพลิงและกู้ภัยไทยโดยไม่มีการใช้งบประมาณของกทม.เพิ่มเติมครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมหรือเมื่อวานนี้นะครับได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยท่านอนุวัฒน์อ้นน่วมนะครับรองผู้อำนวยการสปภ.ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางการจีนเลยแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าการอบรมครั้งนี้คือรากฐานสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของคนในกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้วยด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างไทยและจีนนะครับนอกจากนี้นะครับในวันที่22และ23สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับรองผู้ว่ากทม.มีกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ไปร่วมประชุมหารือทวิภาคีเพื่อวางรากฐานความร่วมมือในระยะยาวต่อไปครับก็ถือได้ว่านะครับผมเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศเราได้พัฒนาเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมในเรื่องของการเสริมสร้างความสามารถอัพสกิลรีสกิลของบุคลากรของประเทศไทยของเรานะครับซึ่งหลังจากการอบรมเนี่ยผมมั่นใจได้ว่าข้าราชการทั้ง13ท่านก็จะได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็นำมาพัฒนาเผยแพร่นะครับผมให้กับทีมงานนะครับผมรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ถือว่านี่แหละครับผมเป็นสิ่งดีๆที่ประเทศไทยเราได้ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมกันมานะครับ
เอาละครับเดี๋ยวเรา

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10 น.ถึง 11 น.ค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาล่ะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันในเบรกที่2เบรกสุดท้ายนะครับเป็นช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับมาประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเดิมเลยนะครับข่าวแรกนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็ดังอยู่ประมาณนึงเลยนะครับเกี่ยวกับที่จังหวัดภูเก็ตของเราได้รางวัล The Lost Taste 2026นะครับรสชาติที่หายไปได้รางวัลระดับประเทศนะครับผม Popular Vote 2026ครับก็จังหวัดภูเก็ตก็เลยได้มีการเตรียมเดินหน้าต่อยอดนะครับบีไทยบักนะครับผมหรือบีไทยบักขนมหวานพื้นบ้านหารับประทานยากนะครับผมประจำจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับหลังที่ได้บอกไปนะครับว่ามีการคว้าชัยได้รับรางวัลเมนูอาหารถิ่นยอดโหวตสูงสุดระดับประเทศในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับในสโลแกนที่ว่ารสชาติที่หายไป The Lost Taste ครับประจำปี2569นี่แหละครับจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าบีไทยบักนี่แหละครับเป็นขนมพื้นบ้านลักษณะคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้าครับย้อมสีขาวและสีแดงนะครับผมทานคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งให้รสหวานเย็นสดชื่นครับซึ่งเดิมนะครับเป็นวัฒนธรรมอาหารของชาวภูเก็ตในยุคทำเมืองแร่นะครับซึ่งเหมือนด้วยความที่บีไทยบักนะครับมีความสดชื่นมีความหวานนะครับผมก็จะเป็นการช่วยเติมพลังระหว่างวันให้กับคนที่ทำงานในเมืองแร่นะครับการได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการฟื้นคืนชีวิตขนมโบราณที่เกือบจะเลือนหายไปให้กลับมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกครั้งนะครับท่านี้นะครับจังหวัดเตรียมผลักดันให้ผู้ประกอบการตลาดสดและชุมชนนะครับทำขนมบีไทยบักจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวนะครับผมเพื่อชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารแล้วก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าวเจ้าของเกษตรกรไทยครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการเตรียมนำเมนูบีไทยบักหรือบีไทยบักนั่นแหละครับร่วมสาธิตและจัดแสดงในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยไทยเทสไทยเฟส2026ครับระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพมหานครครับเพื่อเป็นการอวดเสน่ห์อาหารถิ่นภูเก็ตให้ทั่วโลกได้ลองสัมผัสกันดูครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วชื่อเรียกนะครับผมคือด้วยความที่ขนมเป็นขนมที่มีมาตั้งแต่ก็คือนานแล้วนะครับผมรวมถึงเป็นภาษาฮกเกี้ยนนะครับจีนฮกเกี้ยนด้วยจึงทำให้การออกเสียงเนี่ยอาจจะมีการเพี้ยนขึ้นมาบ้างนะครับผมถ้าตามพจนานุกรมของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับจะอ่านว่าบีถ่ายบักนะครับแต่ถ้าตามที่ผู้ที่ส่งขนมเข้าแข่งขันจะอ่านว่าบี้ถ่ายบักนะครับแต่ถ้าตามจีนฮกเกี้ยนเดิมเลยเนี่ยก็อ่านว่าบีถ่ายบักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ โอเคไม่เป็นไรถ้าจะเรียกสำเนียงหรือวรรณยุกต์คล้ายกันนะครับผมไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเข้าใจทั้งหมดนะครับมีเกร็ดความรู้อีกนิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่ขำๆกันนิดนึงคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับด้วยความที่ชื่อเรียกในสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกกันยากนะครับผมคนไทยก็เลยติดตลกกันนะครับว่าคือเปลี่ยนชื่อขนมอันนี้ครับว่าเป็นผีตายมากซึ่งก็เลยต้องบอกว่าเป็นชื่อที่ผมมองว่าก็ขำดีแต่ว่าก็ไม่แนะนำว่าจะให้เราไปพูดกันนะครับถ้าพูดกันเล่นๆก็ได้แต่ถ้าไปบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าคะเอาขนมผีตายมากอันนี้อาจจะโดนคุณแม่ค้าไล่ออกจากร้านได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกชื่อกันให้ถูกนะครับบีทายบักบีทายบักพูดได้หมดเลยแม่ค้าน่าจะเข้าใจนะครับเอาละครับยังอยู่ที่กันที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าขยับมาที่เรื่องของงานเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับผมการพัฒนาด้านวิชาการนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทีมงานสทภูเก็ตนะครับผมเองก็รวมถึงนะครับผมพี่เอนวพันธ์ไพรพันธ์แล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมท่านดัชนีสัจจบุญวีนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เหมือนกันนะครับก็คือสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคครั้งที่39ประจำปี2569ครับเมื่อวานนี้นะครับ18สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละเวลา9นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่านชวนรินทร์เกิดสมก็ท่านได้ให้เกียรตินะครับผมมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินี่แหละจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับซึ่งท่านก็ได้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9พร้อมเปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจนะครับรวมถึงมีการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชนครับโดยภายในงานนะครับมีการเปิดเวทีการประกวดนะครับผมและแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพหลากหลายกิจกรรมเช่นวันที่19สิงหาคมนะครับก็มีการประกวดคลิปวิดีโอสั้นด้านวิทยาศาสตร์ด้วยก็เป็นระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วก็การแข่งขันโต้วาทีของระดับอุดมศึกษาครับอันนี้คือไฮไลท์นะครับผมแล้วก็ของวันที่19เนี่ยครับผมก็มีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นบูธวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมชมนะครับผมเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเป็นแรงบันดาลใจเป็นแพชชั่นนะครับในอนาคตต่อไปเพื่อจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกซึ่งได้แรงบันดาลใจจากงานในครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่20นะครับผมก็มีการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ด้วยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายครับถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ที่ช่วยจุดประกายการเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตและประเทศชาติต่อไปครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันดีกว่าครับในเรื่องของโครงการยกระดับแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนายกระดับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มครับที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับนำโดยท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนะครับผมนายอำเภอตะกั่วป่านายกอบต.บางม่วงและกำนันตำบลบางม่วงนะครับก็ได้ร่วมแถลงข่าวภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับซึ่งการยกระดับในครั้งนี้นะครับมุ่งเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มจากสถานที่ระลึกถึงอดีตให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และชุมชนต้นแบบครับกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์อย่างแท้จริงครับผ่านก็ต้องบอกว่ามี2กิจกรรมด้วยกันที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับก็วันที่22ถึง23สิงหาคม2569ก็เป็นกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มชิมช็อปสินค้าและอาหารพื้นถิ่นจากมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นครับแล้วก็วันที่28ถึง30สิงหาคม2569นะครับก็เป็นกิจกรรม Night at Museum ศิลปะดนตรีแสงและสีสันครับต้องบอกว่างานนี้ตระการตากับการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนครับ ก็มีในการในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับดนตรีแล้วก็แสงสีเนี่ยจัดเต็มแน่นอนครับก็เป็นการแสดงโดยเยาวชนแล้วก็ศิลปินท้องถิ่นด้วยแหละครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับชาวพังงาแล้วก็คนที่จะไปท่องเที่ยวนะครับผมก็ไปกันได้นะครับ22 23กับวันที่28และ30ครับชาวพังงานะครับก็น่าจะไปกันอยู่แล้วแหละผมว่าส่วนใหญ่ก็มีความสนใจนะครับว่าพื้นที่ที่เคยเป็นสถานที่ในการระลึกถึงอดีตอย่างเดียวเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่างานนี้คนเยอะแน่นอนนะครับใครจะไปก็ไปกันได้นะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วกันจังหวัดพี่จังหวัดน้องของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จังหวัดกระบี่ครับกับกิจกรรมดีๆในการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสถานศึกษาครับนะครับ18สิงหาคม2569นะครับที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นะครับได้เปิดโครงการค่ายสพฐสร้างสรรค์ปันสุขครับหรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับ OBEC Sharing Happiness Camp นะครับ OHH Camp นะครับโดยมีท่านชัญญภักดิ์หินน้อยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นะครับท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการจัดค่ายในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายสำคัญเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้วก็ให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำกระท่อมนะครับควบคู่ไปกับการปูพื้นฐานกับเคลื่อนเป็นแกนนำกิจกรรม to be number one ในสถานศึกษานั่นแหละครับก็เพื่อให้เด็กๆนั่นแหละเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับท่ามกลางสังคมที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนหมุนโคจรอย่างรวดเร็วนะครับงานนี้มีนักเรียนแกนนำและคุณครูนะครับเข้าร่วมประมาณ130คนนะครับซึ่งได้รับทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็งครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือนะครับผมมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้นะครับเอาละครับก็นี่แหละ3จังหวัดและมาอยู่จังหวัดสุดท้ายกันนะครับประตูสุวรรณมันซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้ค่อนข้างฮือฮาทีเดียวตอนนี้มีการแชร์เขาเรียกว่ากิจกรรมครั้งนี้ออกไปเยอะมากๆนะครับเป็นกิจกรรมข่าวดีเลยแหละสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมจังหวัดระนองเนี่ยเปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ครับชวนคนไทยมาจับกล้องหยิบมือถือมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองระนองในมุมมองใหม่ๆนะครับภายใต้โจทย์เปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับในการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอสั้นช็อตคลิปนะครับชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 300,000 บาทครับพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนะครับโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไปรางวัลชนะเลิศสูงสุด 100,000 บาทครับรุ่นเยาวชนอายุ16ถึง18ปีนะครับรางวัลชนะเลิศ 35,000 บาทนะครับรุ่นเยาวชนระดับ1ม.1ถึงม.3 นะครับรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทครับเงื่อนไขสำคัญนะครับก็คือจะต้องเป็นคลิปแนวตั้งอัตราส่วนนะครับ9ต่อ16ความยาวเนี่ยอยู่ที่1ถึง3นาทีไม่ขาดไม่เกินนะครับไฟล์ระดับ Full HD เท่านั้นถ่ายทำในพื้นที่จริงของจังหวัดระนองครอบคลุมอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับและสิ่งสำคัญเน้นย้ำและข้อควรระวังสำคัญมากๆนะครับอันนี้คือต้องเป็นการถ่ายทำจริงทั้งหมดห้ามใช้ Generative AI สร้างภาพบุคคลหรือฉากออกมาเด็ดขาดเลยนะครับนี่แหละครับผมก็คือตัดเรื่อง AIภาพเสมือนการสร้างภาพขึ้นมานะครับผมจะต้องถ่ายจริงอย่างน้อย2อำเภอนะครับเปิดรับสมัครและส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับเวลา 23:59 น.ถ้าเป็นวันที่16ตุลาคมเมื่อไรตัดยอดเท่านั้นนะครับจะส่งมาตอนวันที่16ตุลาเที่ยงคืน1นาทีก็ไม่ได้หรือจะเที่ยงคืนตรงก็ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับผมในเรื่องของระยะเวลาในการส่งนะครับประกาศผลนะครับในวันที่14พฤศจิกายน2569นะครับก็ปิดส่ง15ตุลาเว้นไป1เดือนก็14พฤศจิกายนนะครับก็ประกาศผลเลยนะครับใครมีไอเดียที่เด็ดๆอยากปล่อยของนะครับผมมาโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดระนองก็มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองใครสนใจก็ทักไปถามได้เลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารในช่วงวันนี้แหละครับทั้งหมดคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นะครับก็ทุกท่านสามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระสัยนะครับแล้วก็พี่ตาธีรพลนะครับทีมงานสวทเกียรติขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายชนันท์วงสวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายวาสนาตระเกียรติรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิหร่าน17คนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อชาวอิหร่านทั้งหมด17คนที่ทำงานร่วมกับสถาบันมับหน้าของอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐในนามของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของอิหร่านทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวของสถาบันมับหน้ามุ่งเป้าโจมตีมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศรวมถึงบริษัทเอกชนหลายสิบแห่งและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย5แห่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึงปี2560โดยมีบัญชีอีเมลของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วโลกตกเป็นเป้าหมายมากกว่า 100,000 บัญชีและถูกเจาะเข้าสู่ระบบสำเร็จประมาณ 8,000 บัญชีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: Presents คุณกำลังฟังสวทพังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
9: If you like them call soonJust for you.
10: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ข้อให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
11: สวัสดีครับ
12: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
13: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
14: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569
15: ว้าว
14: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์พบกับไฟประดับตกแต่งตระการตาแล้วมาชมช็อปแชร์และกินกุ้งกันนะคะ
15: อร่อย
14: 20-22 สิงหาคมนี
15: ้อร่อยอ่ะ
14: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
16: โลกนี้ก็มีแต่การส่งเสริมให้สนุกสนานอร่อยอร่อยทางกามอารมณ์ทางอะไรจนลืมความถูกต้องลืมความกตัญญูลืมความสามัคคีลืมความสื่อสารอย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อนปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ
17: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังนะคะได้ทาง Facebook Liveสวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่น้องปลายนะคะจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในวันนี้ก่อนที่คุณผู้ฟังนะคะจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: คุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจค่ะค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะในระหว่างวันที่17-20สิงหาคม2569ค่ะตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะโดยในการเยือนครั้งนี้นะคะมุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียค่ะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านค่ะพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียค่ะและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่ไม่มีที่มีความไม่แน่นอนค่ะใน3แนวทางสำคัญค่ะได้แก่แนวทางแรกนะคะทำให้ภูมิภาคนิยมค่ะโดยการรักษาช่องทางการหารือค่ะสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมค่ะแนวทางที่สองค่ะรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศค่ะเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันค่ะและแนวทางสุดท้ายค่ะแนวทางที่3นะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะ

คุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นค่ะพร้อมทั้งนะคะเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะโดยใช้ประเทศไทยนะคะเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนค่ะเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่ก็คือภารกิจสำคัญนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในการเยือนออสเตรเลียรอบนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นการเปิดประตูโอกาสระลอกใหม่ให้เศรษฐกิจไทยของเราค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวนี้กันค่ะเรื่องของความมั่นคงชายแดนค่ะค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมการปกครองค่ะดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะวงเงิน433,519,268 บาทค่ะโดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะประกอบด้วย3กิจกรรมเร่งด่วนค่ะได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยค่ะ 1,669 แห่งค่ะวงเงิน 361,021,218 บาทค่ะค่ะและกิจกรรมที่2ค่ะการสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะ143แห่งค่ะวงเงิน22,880 ล้านบาทค่ะเพื่อการสื่อสารด้านความมั่นคงสู่ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะได้แก่จังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระแก้วจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวงเงินนะคะ49,618,050 บาทค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัด22อำเภอได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและถูกต้องค่ะโดยเฉพาะนะคะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารค่ะมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงอื่นๆด้วยค่ะเช่นการรุกล้ำพื้นที่ชายแดนการอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะก็ต้องมาก่อนจริงๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะและฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ

0: ียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะเรามาดูกันที่ข่าวดีสำหรับคนซื้อบ้านและคอนโดกันบ้างค่ะใครที่เคยเจอปัญหาบ้านชำรุดหรือกู้ไม่ผ่านและไม่ได้เงินคืนค่ะฟังข่าวดีให้ฟังข่าวดีข่าวนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติค่ะโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบค่ะร่วมกันติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่รับเรื่องนะคะจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนค่ะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยภาระของประชาชนค่ะในการซื้อที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิตค่ะและกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลความเป็นธรรมในสัญญาให้เข้มข้นขึ้นค่ะนางสาวสุภมาศนะคะจึงกำหนดให้เรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มเรื่องที่ต้องเร่งรัดเป็นการเฉพาะค่ะและสั่งการให้สคบเรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยนะคะสคบค่ะดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายค่ะซึ่งครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องค่ะผู้ประกอบการนะคะตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นนะคะกรณีแรกค่ะผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครค่ะจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับพบความชำรุดหลายรายการค่ะทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานนะคะและมีผนังรอยร้าวค่ะจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนค่ะซึ่งผลการไกล่เกลี่ยนะคะบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 7,765,380 บาทค่ะในกรณีที่2นะคะผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดค่ะต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อค่ะผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทค่ะและในกรณีที่3นะคะผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดค่ะย่านพระราม4จำนวน2ห้องค่ะและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันซึ่งผลการไกล่เกลี่ยบริษัทนะคะตกลงคืนเงินจำนวน 245,023 บาทค่ะซึ่งการซื้อคอนโดสักห้องหนึ่งนะคะก็คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดของคนคนหนึ่งเลยล่ะค่ะหลายคนนะคะเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อวันนี้ค่ะนางสาวสุภมาจึงบอกว่าดิฉันนะคะจะไม่ยอมให้ผู้บริโภคนะคะต้องแบกความเสียหายอยู่ฝ่ายเดียวค่ะห้องชำรุดไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้นะคะต้องแก้ไขหรือคืนเงินกู้ไม่ผ่านผู้บริโภคก็ต้องได้เงินคืนตามสิทธิ์ค่ะดิฉันนะคะจึงสั่งการสคบค่ะว่าเรื่องแบบนี้นะคะต้องจบให้เร็วเพราะเงินก้อนนี้คืออนาคตของทั้งครอบครัวค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวค่ะและยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าได้มอบหมายให้สคบค่ะเร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ค่ะด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะหลักๆ ก็คือประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522ค่ะแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551ค่ะและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ ธุรกิจการขายห้องชุดที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2567หากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้ผู้บริโภคเกินสมควรนะคะให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีขณะที่ค่ะนายรณรงค์เลขาธิการสคบ.ระบุว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยของสคบ.ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคนะคะเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้สคบค่ะเพราะเป็นเอกสารสำคัญที่ทำให้การเจรจาได้ข้อยุติเร็วยิ่งขึ้นค่ะและยังได้กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมนะคะถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ข้อตะไม่ได้ของนะคะตามที่ตกลงหรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อยากเก็บไว้คนเดียวค่ะทุกเรื่องที่ท่านร้องเข้ามานะคะคือข้อมูลที่ทำให้สคบค่ะทำงานได้ตรงจุดขึ้นโดยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเว็บไซต์www.ocpb.go.th ค่ะหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะค่ะและสคบนะคะก็จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคเสมอค่ะก็คือเรียกได้ว่าสคบยุคนี้นะคะสู้เพื่อผู้บริโภคจริงๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะหรือกฟผ.ค่ะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมค่ะeGet Green ค่ะปีที่3ภายใต้แนวคิด Green Innovation forESG and Circular Future ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ค่ะนักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงค่ะซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ค่ะสำหรับการประกวดในปีนี้นะคะแบ่งออกเป็น2โครงการหลักๆค่ะได้แก่1โครงการCircular Innovation Challenge ค่ะสำหรับอาจารย์นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยสมัครเป็นทีมค่ะทีมละ 3-5 คนค่ะค่ะและโครงการที่2นะคะโครงการSustainable Concrete ค่ะสำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทค่ะหรือสูงกว่านักวิชาการจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและภาคอุตสาหกรรมค่ะที่ต้องการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมค่ะด้านวัสดุก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาต่อยอดนะคะโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนด้านESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลค่ะซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญนะคะทั้งในภาคธุรกิจและภาคพลังงานค่ะโดยมุ่งส่งเสริมการลดของเสียการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่9กันยายน2569ค่ะและจะมีการประกาศรายชื่อ8ทีมนะคะที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนะคะในวันที่18กันยายน2569ค่ะซึ่งจะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 325,000 บาทค่ะโดยสอบถามรายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภัททิพย์เทียนเกษมค่ะโทร0831972811ค่ะและทางอีเมลนะคะ supatpit.tia@egat.co.th ค่ะหรือ Facebook Page นะคะกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่าปล่อยให้ไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นเพียงแค่ไอเดียนะคะเรานะคะมารวมทีมกันให้พร้อมนะคะแล้วมาสร้าง Green Innovation ค่ะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าของรายการนะคะ
2: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
3: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
2: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
4: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดเ ร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
6: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
5: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
6: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
5: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
6: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาใจสายท่องเที่ยวและสายวัฒนธรรมกันหน่อยนะคะมาอยู่กันที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะมีกิจกรรมท่องเที่ยวดีๆมาฝากกันค่ะพังงาค่ะเปิดตัวโครงการยกระดับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะเปิดตลาดชุมชนในแอดมิวเซียมสัมผัสวิถีศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมค่ะจังหวัดพังงาค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะณพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงานายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่านายธงชัยหันช่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงนายโอมอินเอียวสกุลกำนันตำบลบางม่วงร่วมแถลงข่าวตามโครงการดังกล่าวค่ะค่ะโดยนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะกล่าวเน้นย้ำว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ระลึกถึงอดีตแต่ได้พัฒนาสู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะโดยชุมชนนะคะเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์อย่างแท้จริงและเปลี่ยนบ้านน้ำเค็มให้เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งมั่นคงและปลอดภัยค่ะทั้งนี้ค่ะโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะก็ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันณพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะประกอบด้วย2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมแรกนะคะตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ค่ะพบกับการจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมในแอดมิวเซียมค่ะศิลปะดนตรีแสงสีสันค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ค่ะการแสดงนะคะจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีเยาวชนศิลปินท้องถิ่นค่ะและการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยล่ะค่ะนี่นะคะก็ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวจังหวัดพังงาของเรานะคะและจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะซึ่งจากพื้นที่แห่งความทรงจำนะคะสู่พื้นที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสใหม่ๆของชุมชนค่ะใครนะคะที่ผ่านไปทางตะกั่วป่าค่ะก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนสินค้าในงานกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศค่ะค่ะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใต้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรซึ่งขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะ ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะฝั่งอันดามันของเราค่ะก็ยังมีฝนค่อนข้างมากค่ะโดยเฉพาะจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ทะเลนะคะก็มีคลื่นค่อนข้างแรงค่ะคือเรือเล็กนะคะก็ควรระมัดระวังนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามพยากรณ์อากาศและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบริการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้สหรัฐและเกาหลีใต้ตัดสินใจปรับระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่าง2ประเทศตามคำขอของผู้นำสหรัฐนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดฝนตกหนัก200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่นายสอนชิดชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่โดยตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวตำบลอวนหมู่2หมู่8หมู่10ตำบลวรนครหมู่3หมู่6หมู่7ตำบลศิลาแรงหมู่1หมู่5ตำบลชัยวัฒนาหมู่2ตำบลปัวหมู่1หมู่4หมู่7หมู่8โดยระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนและมีดินสไลด์ในพื้นที่หมู่10ตำบลอวนที่อำเภอภูเพียงตำบลฝายแก้วหมู่11ตำบลเมืองจังหมู่4ที่อำเภอสันติสุขตำบลพงหมู่1ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพร้อมกันนี้ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดมีน้ำเอ่อท่วมผิวทางลำน้ำกุยในทางหลวงหมายเลข1169ตอนท่าล้อเมืองหลวงช่วงกิโลเมตรที่7ถึง8รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทีมงานหมวดทางหลวงน่านดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางระดับน้ำ120เซนติเมตรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านประกาศแจ้งจุดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจุดที่1ที่หอประชุมอำเภอปัวจุดที่2หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรจุดที่3หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมือดจุดที่5บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยจุดที่6อบต.บรนครและโรงเรียนจอมแจ้งจุดที่7โรงเรียนบ้านเซี่ยวด้านเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันเนื่องจากการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค พร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาด
2: รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าสั่งการให้ทีมช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการลงไปดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับท่านยศชนันท์รองนายกท่านรายงานผมว่าท่านได้ส่งทีมงานลงไปในพื้นที่แล้วและตัวท่านเองก็กำลังจะลงไปในพื้นที่อาจารย์ยศชนันท์ก็รับผิดชอบด้านภาคเหนือแล้วก็ได้โทรศัพท์คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางศูนย์พักพิงก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันว่าจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าศูนย์พักพิง
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือนโดยอำเภอปัวเป็นจุดที่ประสบภัยหนักที่สุดในขณะนี้และคาดการณ์ว่ามวลน้ำจะไหลหลากต่อไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงโดยแนวโน้มสถานการณ์ยังมีทิศทางที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี
4: ้สถานการณ์ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในจำนวนหลายพันหลังคาเรือนพื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและก็อำเภอภูเพียงซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เนี่ยยังมีฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น
3: ทั้งนี้สำหรับแนวทางการช่วยเหลือและการอพยพประชาชนนั้นจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วจำนวน6แห่งโดยกำชับให้เน้นการอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและสั่งการให้ระดมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยเรือท้องแบนเจ็ตสกีพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากปภ.เขตต่างๆรวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าสนับสนุนหากประชาชนและจิตอาสาประสงค์จะร่วมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของทางปภ.พร้อมที่จะประสานอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่21สิงหาคมนี้และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2569จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเช่นพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือลำน้ำที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไปแล้วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง 1-2 วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
7: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนหนึ่งคือจังหวัดตราดก็อยู่ในระดับประมาณ200กว่ามิลอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่าก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพร้อมลงนามแถลงการร่วม2ฉบับขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมย้ำว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและเป็นโอกาสต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกว่า7ทศวรรษโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความ มั่นคงและกลาโหมทั้งการฝึกร่วมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดอาชญากรรมทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งมีชาวไทยในออสเตรเลียประมาณ 100,000 คนและชาวออสเตรเลียเดินทางมาไทยมากกว่า 640,000 คนต่อปีด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายการค้าและการลงทุนและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการผลิตขั้นสูงรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ออสเตรเลียยืนยันสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยและทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียจากนั้นเวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นผลสำเร็จสำคัญจากการหารือและสะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี2570ในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและออสเตรเลียเพื่อสานต่อมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้เสริมขีดความสามารถการแข่งขันไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ5ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรสูงวัยซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงเดินหน้าจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบได้แก่คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมุ่งแก้ปัญหาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้เกษตรกรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีและตลาดพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะนอมินีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสินค้าบริการและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผู้มาเยือนและคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเร่งกระจายตลาดส่งออกขยายความร่วมมือทางการค้าเพิ่มโลคอลคอนเทนต์และเชื่อมโยง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
10: เราก็เลยแปลงสารจาก5เรื่องออกมาเป็น4คณะทำงานก็ว่าด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อเชื่อมกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนกลุ่มที่2คือคณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของชุมชนสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและ SME และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจจะตั้งคณะทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงวัดผลได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้ง4คณะทำงานจะบูรณาการภาครัฐและเอกชนเน้นการลงมือปฏิบัติและวัดผลได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้และลดการพึ่งพาตลาดและปัจจัยภายนอกและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเติบโตไปพร้อมกันทั้งในประเทศและตลาดโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานโซลาร์เซลล์พร้อมลดขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาล
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรองรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสั่งการให้สมอ.เร่งรัดกระบวนการบังคับใช้มาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาตมอกให้พร้อมก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน2569นี้โดยนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอยืนยันว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ

0: รายทางนี้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ครบทุกขั้นตอนตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมมาตรฐานสมอ.โทรศัพท์024306821ต่อ1002ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงดีอีเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ TSAI Passport แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมจำนวน5ล้านสิทธิ์มุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้ประชาชนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ TSAI Passport ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวกระทรวงดียืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือ Pay per Active User โดยภาครัฐจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งโครงการ TSAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลมาไว้ในที่เดียวอาทิ GPT CloudGemini Grok รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open ไทยที่ติดตั้งให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกเช่น Google Microsoft Open AI และ Nvidia สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.netโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล Call Center โทร02-021-0300หรืออีเมล aipass@bde.go.th สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหลพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ครอบคลุมไปถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆแต่หากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู
2: ่15วันของเราเนี่ยทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้แล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วย
1: นอกจากนี้จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูแลการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

0: ในระบบเก่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการทิ้งข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์จนนำไปสู่การรั่วไหลซ้ำซ้อนซึ่งการรีเซ็ตรหัสผ่านและการใช้ MFA จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งพบว่ามีการรั่วไหลกว่า 50,000 ล้านบัญชีและไทยมีข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีจึงต้องเร่งเพิ่มกลไกการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้นควบคู่กับการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพื่อรับมือกับการโจมตีจาก AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแล้ววันนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่27กันยายนนี้
1: สำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้หลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วพบผู้มีสิทธิสมัคร180รายแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง78รายและฝ่ายผู้ประกันตน102รายโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทันทีหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วงดังกล่าวส่วนฝ่ายนายจ้างต้องมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดสาขาภายในวันที่24สิงหาคมนี้สอบถามกองกฎหมายหมายเลขโทรศัพท์029562651และ029562658หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์029562929และสายด่วน1506-9ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนา OECD 101มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิรูปประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย
2: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงานสัมมนา OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาโดยระบุว่าประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 6-10 ปีเพื่อผ่าน3กระบวนการหลักได้แก่การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างความรับรู้แก่ภาคประชาชนซึ่งแม้บางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะแรกแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตามมาตรฐานหลักของ OECD ทั้ง25มิติควบคู่กันไปดังนั้นการแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกของไทยเมื่อปี2567จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญโดยสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับรัฐสภาจัดตั้งคณะอนุกรรมการ OECD ขึ้นทั้งสองสภาพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งได้รับคำชมเชยจากเลขาธิการ OECD ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่โดดเด่นและจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาพ OECD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3: ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการปฏิรูปกฎหมายหน้าที่ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินซึ่งถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติแต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารและประการสุดท้ายคือให้ความเข้าใจกับภาคประชาชน
2: ด้านนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปประเทศทางด้านกฎหมายสถาบันและนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตัดสินใจปรับลดระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุชิฟรีดอมชิลลงโดยจะดำเนินการซ้อมรบร่วมไปจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นจากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปรับลดขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของรัฐบาลตุรกีในวันนี้ที่ประณามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่กล่าวหาว่าตุรกีเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลหลังซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียด้านนายทอมบารักเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุรกีและทูตพิเศษประจำซีเรียยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเจรจามากกว่าการใช้กำลังทางทหาร
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของสำนักงานเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออัฟกานิสถานแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNAMA เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่17 สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย42 รายแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุระเบิดในครั้งนี้โฆษกของ UNAMA ยังเรียกร้องให้ทางการอัฟกานิสถานดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะที่สื่อท้องถิ่นของอัฟกานิสถานอ้างว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดมือ
5: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นนายแพทย์ทีโดรสยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน DR คองโกทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและ WHO เตรียมประกาศคำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวให้แก่รัฐบาล DR คองโกและประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเกือบ 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์1-2สกอร์รวม2นัดชนะ4-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยทัพช้างศึกจะเล่นในบ้านก่อนในวันที่22สิงหาคมจากนั้นจะออกไปเยือนในวันที่26สิงหาคมศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี2-0 เกม21-14และ21-10 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิชิกะเจสวาลจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลิยานาเก้จากศรีลังกา2-0เกม21-12และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์ด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะวีเรนเนตาสิงห์มือ105ของโลกจากศรีลังกาขาดลอย2-0เกม21-11และ21-6ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับดานิลดูโบเวนโก้มือ57ของโลกจากอิสราเอลส่วนพานิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกเอาชนะคาเลโคโยเนนมือ59ของโลกจากฟินแลนด์2-0เกม21-18และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบไซพบกับอเล็กซ์ลานิเย่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศสเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะศิวนัทอุ้ยจยกูลมือวางอันดับ5ไป2-0เซต6-1และ6-3รับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32S รับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป2-1เซต4-6 6-4 7-6 ไทเบรก7-3หลังแข่งขันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพันเอกวัฒนาจันภัยจิตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแฮมมาลีนธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026นายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักกีฬาเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสไทยในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย
7: เราสนับสนุนกีฬาเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของนักกีฬาอีกอย่างนึงก็คือเราชื่นชมในเรื่องของความเป็นสปอร์ตแมนชิพความมีน้ำใจนักกีฬานะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็อยากที่จะสร้างคนดีในสังคมนะครับก็การที่เราโปรโมทให้เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคนดีขึ้นมาเพราะมีความเชื่อนะครับว่าเราสร้างคนด้วยกีฬานะครับสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพนะครับอันนี้เป็นหลักการของบริษัทที่เราก็ตั้งมานานแล้ว
6: สำหรับการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีมีทีมเข้าร่วม19ทีมแบ่งเป็นประเภทถ้วย A 4ทีมถ้วย B 7ทีมและถ้วย C 8ทีมโดยสำหรับแชมป์ถ้วย A จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026โดยนักปั่นเอเชียนเกมร่วมทดสอบฝีมือติดตามได้จากรายงาน
8: พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทั้งทีมระดับทีมชาติและทีมสโมสรเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนมากเป็นประวัติการณ์ขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนขึ้นสนามวัดฝีมือคู่แข่งระดับนานาชาติก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงของสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ และมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัล
9: มาเชียร์เด็กไทยนะครับเรามีโอกาสจับจ่ายอังสุธาสาวิทในประเภทกีรินแล้วก็ทีมสปินทีมสปินของไทยอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ15ของโลกก็จะดูว่าหลังจากไปเก็บตัวที่จีนแล้วเนี่ยจะมาทำผลงานในการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน
8: สำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬาซ้อมเรื่องสปีดความคล่องตัวการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟรวมไปถึงการซ้อมระบบและวิธีการเล่นของทีม
11: วันนี้เราซ้อมมือแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิกอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ
10: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่ม B 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 นและ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณ ทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเซาและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
5: 12:50 รับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทย จัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกเพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shorturl.asia/kunhl สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400หรือ02269-5410-3กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงท่านผู้ฟังคะการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศบางครั้งนักท่องเที่ยวจะวางแผนนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการเดินทางเพื่อความสะดวกแต่อาจจะเหมาะสมกับการเดินทางไปสถานที่ที่ระยะไม่ไกลมากนักหากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกลพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้โดยเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังพื้นที่ต่างๆและจะต้องเดินทางต่อมักจะใช้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกินจริงการริบเงินประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทำสัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรกรณีให้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้มีข้อความภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดต้องใช้สัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะการเช่ารถนั้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและรักษาสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคด้วยค่ะหากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องทุกข์ได้ที่สคบ.ผ่านแอปพลิเคชัน
13: OCPB Connect หรือผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคม1166ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
19: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
20: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
19: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
20: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
19: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกิจตะวิวันบรรณาธิการข่าวชโรธรจันยาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยดนตรีไทยอันทรงคุณค่าที่ถูกนำเสนออย่างประณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยค่ะดิฉันภัทรวดีมิสุนาวันนี้รับหน้าที่นำความไพเราะมาฝากทุกท่าน1ชั่วโมงเต็มค่ะพบกันทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมทั้งการรับชมผ่านไลฟ์ Facebook แว่วหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และ TikTok ในชื่อช่องวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569แด่ประสบกรณิกรชาวไทยมีใจความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญและในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จแม่ของแผ่นดินเนื่องด้วยวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงสมเด็จแม่ของแผ่นดินจึงขอนำบทเพลงรำลึกพระพันปีมานำเสนอเป็นบทเพลงแรกในรายการวันนี้เชิญรับชมค่ะ

ในช่วงนี้ท่านจะได้รับชมการบรรเลงเพลงโหมโรงมะลิเลื้อยเพลงปี่พาดเสภาอัตราหน้าทับปรบไก่ซึ่งมีเขาเดิมมาจากเพลงโบราณสมัยอยุธยาต่อมาครูช้อยสุนทรวาทินได้แต่งขยายขึ้นเป็นทาง3ชั้นแต่ว่าทำนองท่อนต้นเดิมนั้นยังคงขาดหายไป1จังหวะจนกระทั่งปี2464พระยาประสานดุริยศัพท์จึงให้พระเพลงไพเราะโสมสุวาทิตช่วยแต่งเติมจนสมบูรณ์นับเป็นบทเพลงโหมโรงอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ปัญญาและวิธีการถ่ายทอดศิลปะของบรมครูดนตรีไทยสำหรับบทเพลงที่2ในช่วงนี้จะเป็นการเดี่ยวซออู้ในบทเพลงพยาครวนโดยนางสาวสวรรยารุ่งมณีพิพัฒน์โดยเพลงพยาครวนเป็นเพลงหนึ่งที่อยู่ในเพลงเรื่องพยาโศกประกอบไปด้วยเพลงพยาฝันพยาโศกพยาตรึกพยารำพึงและพยาครวนซึ่งเพลงพยาครวนนั้นเป็นเพลงท่อนเดียวที่นิยมนำมาประพันธ์เป็นทางเดียวเพื่ออวดฝีมือของผู้ประพันธ์และผู้เล่นดนตรีการดำเนินทำนองนั้นจะบรรเลงในรูปแบบที่เรียกว่าเที่ยวโอดและเที่ยวพันในอัตราจังหวะ3ชั้นทางเดี่ยวซออู้ที่ใช้ในการบรรเลงเพลงครั้งนี้เป็นทางของคุณครูเฉลิมม่วงแพรศรีจะมีความไพเราะและบรรเลงได้อย่างมีชั้นเชิงอย่างไรไปรับฟังกันค่ะ

ช่วงนี้จะพาทุกท่านไปรับฟังบทเพลงจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์2บทเพลงค่ะเพลงแรกเพลงช้าโหยบรรเลงโดยใช้รูปแบบวงปี่พาดไม้นวมผสมเครื่องสายบทเพลงไทยเดิมที่มีท่วงทํานองช้าวังเวงใจและโหยหวนเศร้าส้อยซึ่งนิยมใช้สื่ออารมณ์อาลัยในการแสดงโขนละครด้วยทํานองอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ครูเอื้อสุนทรสนานยังได้นำทำนองเพลงนี้มาประยุกต์เป็นเพลงสังคีตสัมพันธ์แต่งคำร้องขึ้นใหม่โดยครูทาตรีในชื่อเพลงอ้อยใจซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวเกี้ยวพาราศีตัดพ้อเรื่องรสหวานของอ้อยระหว่างชายและหญิงได้อย่างมีชั้นเชิงจะน่าฟังอย่างไรนั้นไปติดตามฟังทั้งสองบทเพลงค่ะ

ินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการนี้เสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านส่วนช่องทางการติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz Facebook ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและขอขอบคุณ NBT2HD ค่ะขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเพลงส่งท้ายในวันนี้คือเพลงเทพชาตรีเถาเพลงนี้เป็นเพลงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ทราบนามของผู้แต่งจัดอยู่ในประเภทเกรดภาษาอัตราชั้นเดียวเรียกว่าเพลงชาตรีเป็นเพลงสำเนียงทางภาคใต้โดยครูบุญยงเกตคงนำมาปรับปรุงเป็นอัตรา2ชั้นและ3ชั้นโดยเน้นอารมณ์เพลงให้มีความสนุกสนานเร้าใจทั้งยังได้ปรับปรุงท่วงทำนองในอัตราชั้นเดียวเป็นทางเดียวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีจากนั้นจึงได้ตัดทอนลงเป็นครึ่งชั้นสำหรับบรรเลงจากทำนองเดียวในตอนท้ายก่อนจบค่ะสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมรับฟังกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
6: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากเครือรัฐออสเตรเลีย
7: นายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ปรับเปลี่ยนภารกิจอย่างกระทันหันหลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากเครือรัฐออสเตรเลียให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานมอวิชาการและงานมหกรรมงานวิจัยณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามบรรยากาศในพื้นที่อำเภอป่วยยังคงตึงเครียดหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมและมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลายสายในชุมชนถูกตัดขาดได้มีการเร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนแล้วเบื้องต้นนายยศนันท์ได้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดน่านเรื่องการกู้ภัยและการดูแลประชาชนรวมถึงสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านประสานข้อมูลและช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้วผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แขวงทางหลวงพะเยาสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
8: นายภูนศักดิ์มรศรีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดออกตรวจเช็คเส้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสำคัญ4ด้านได้แก่เหตุต้นไม้ล้มน้ำท่วมขังบนผิวจราจรช่องทางระบายน้ำอุดตันและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางโดยให้หมวดทางหลวงในสังกัดทั้ง7แห่งได้แก่หมวดทางหลวงพะเยาแม่ใจดอกคำใต้จุนปงเชียงคำ และเชียงม่วนกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาทั้งนี้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรศัพท์1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ออกไปอีก3วันหลังการเจรจาการค้ามีความคืบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นออกไปอีก3วันโดยระบุว่าสหรัฐและแคนาดาบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดาระบุว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดามีความคืบหน้าอย่างมากแต่ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือเพิ่มเติมทั้งนี้สหรัฐประกาศมาตรการภาษีดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่าแคนาดากีดกันสินค้าสหรัฐทั้งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายรวมถึงจำกัดการนำเข้ารถยนต์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอวังสามหมออำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสกลนครเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์อำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยะโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและปกคลุมบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 48% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ตรวจสอบหมายถึงอะไรคะ
2: พี่ได้ตรวจสอบไหมว่ามันเป็นที่ดินแปลงจัดสรรจริงๆเนี่ยตอบไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่ได้ตรวจสอบกับที่ดิน
1: ไม่ได้ตรวจสอบค่ะ
2: ดูในโฉนดก็เห็นชัดเจนแผ่นผังสี่เหลี่ยมชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็เคยมาให้กรมที่ดินมารังวัดที่ของเรา
2: ครับเอาละทีนี้พอมันเป็นส่วนบุคคลเนี่ยเคยขอความช่วยเหลือจากกทม.จากสก.ในพื้นที่เขาก็ทำให้ได้เท่าที่เขาจะทำได้แต่มันไม่สามารถจะพัฒนาทำให้มันมีท่อระบายน้ำมีทางคอนกรีตหรือลาดยางได้ถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เขาบอกว่าเพราะอะไร
1: เพราะเป็นของส่วนบุคคลไม่สามารถทำอะไรได้มากได้เฉพาะแบบเฉพาะบางส่วนที่เขาสามารถช่วยได
2: ้แล้วถ้าจะทำได้เขาบอกไหมว่าจะต้องทำอย่างไร
1: คือโทรไปบ้านคุณเดียนแล้วตอนหลังเขาไม่รับแล้วค่ะ
2: ไม่รับแล้ว
1: แบบเขาบอกเบอร์มันยกเลิกไป5-6เบอร
2: ์
1: แต่ปีก่อนๆ นะลูกชายพอดีลูกชายขับรถไปที่เขต
2: ครับ
1: แล้วก็ไปร้องที่นู่นเขาก็บอกว่าเป็นถนนส่วนบุคคลทำอะไรไม่ได้มาก
2: ก็พูดอยู่มาอย่างนั้นทุกปีก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหม
1: เมื่อก่อนไปที่เขตทุกปีค่ะท้อแล้วจนท้อแล้ว
2: คืนนี้ครับคือมันมีวิธีแก้อยู่2ทางน้องฝน
3: ค่ะ
2: 1ขายบ้านนั้นแล้วไปอยู่ที่อื่นที่มีถนนสาธารณะ
3: โอ้มัน
1: อยากขายมากเลย
2: กับ2ก็คือทนอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่อย่างนี
3: ้
2: พอมีปัญหาขึ้นมาปั๊บก็กทม.ก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นที่ส่วนบุคคลผมเนี่ยถึงบอกว่าน้องฝนเราก็คุยกันมาโดยตลอดเนา
3: ะ
2: ว่าชาวบ้านอยู่ในซอยนี้ถ้าเป็นที่ว่างเปล่ารกร้างเนี่ยเสียภาษีไหม
3: เสีย
2: แล้วถ้าเป็นบ้านหลังที่2อยู่ในซอยนี้เนี่ยเสียไหม
3: เสีย
2: เสียแล้วพอถึงเวลาฝนตกน้ำท่วมถนนชำรุดอย่างนี้นะครับกทม.บอกว่าไง
3: ไม่มีใครเข้ามาดูแล
2: ทำให้ไม่ได้เป็นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ทำให้ไม่ได้เป็นที่ส่วนบุคคล
3: เอ
2: าแล้วเสียภาษีไหม
3: เสีย
2: อย่างนี้มันเสียไหม
3: เสียสิมีแต่ม
2: ี
3: แต
2: ่
3: เสียกับเสีย
2: เ
3: รื่องนี้ก็นี่ไง
2: ผมถึงบอกว่ามันควรจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบางเรื่องไหมล่ะครับนะมันควรจะปรับปรุงไหมหนึ่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับที่ออกโดยสภากทม.กับ2เนี่ยต้องไปดูกฎหมายในระดับชาติเนาะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเขาต้องดูแลกันเองจัดการกันเองพูดง่ายๆน้องฝนนะอย่างบ้านพี่
3: อ
2: ่ะบ้านเธอน่ะนะครับอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหม
3: ค่ะอยู่ในหมู่บ้าน
2: ไฟถนนในหมู่บ้านน่ะเสียเองไหมนิติบุคคลจ่ายเองใช่ไหมค่าไฟ
3: ใช่ใช่ใช่เพราะเรามีค่าส่วนกลางที่เสียให้เขาน
2: ั่นเราจ่ายเองนะ
3: เ
2: ห็นไหมชาวบ้านจ่ายเองนะนั่นน่ะ
3: เพราะว่ามันเป็นเงินส่วนกลางไงที่ต้องจ่าย
2: ใช่ไม่ได้เป็นเงินจากภาษีอะไรที่เข้าไปช่วยเขาเลยนะ
3: ค่ะ
2: พี่บันชื่นอย่างนี้นะพี่นะอย่างนี้นะถ้าพี่ถามเรื่องนี้เนี่ยมันมีทางออกแล้วปัจจุบันแต่พี่ต้องก่อการเรียกว่าก่อการดีนะไม่ใช่ก่อการร้ายนะพี่นะ
3: รวมตัวกัน
2: พี่ต้องไปคุยกับทุกบ้านสิ่งแรกที่พี่ควรทำนะพี่ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่ซะก่อนนะที่ดินเขตพื้นที่ตรงพื้นที่ของพี่นะว่าขอตรวจสอบนะครับภาพถ่ายแผนที่โครงการนี้หน่อยนะครับว่ามันเป็นโครงการจัดสรรที่ดินตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นคนจัดสรรนะครับเพราะพี่เป็นคนซื้อมือสองมาพอเราได้ข้อมูลจากที่ดินมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับถามที่ดินเลยเดี๋ยวที่ดินจะตอบให้เลยบอกตอนนี้มันเนื่องจากว่าเป็นทางส่วนบุคคลฝนตกน้ำท่วมชำรุดก็ไม่มีคนดูแลไฟทางแสงสว่างก็อย่าหวังว่าจะมีเพราะเป็นที่ส่วนบุคคลส่วนเจ้าของเดิมก็ขายแล้วเขาก็ไปแล้วใช่ไหม
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างถามเจ้าหน้าที่ที่ดินเลยนะที่ดินจะตอบเลยนะครับว่าให้คุณเนี่ยไปรวมตัวกันสมมติว่าในโครงการของพี่นะพี่บันชื่นเนี่ยนะมีอยู่ทั้งหมดสักมีสัก100แปลงสมมตินะมี100แปลงนะพี่ไปรวมกันให้ได้สัก50แปลงคือ50เจ้า
3: ครึ่งนึงเหรอ
2: ครึ่งนึง
3: ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงนะ แล้วก็ร่วมกันที่จะประชุมจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลนะประชุมจดจัดตั้งนิติบุคคลที่ดินเนี่ยเขาจะให้ความรู้เรื่องนี้เพราะมันเป็นหน้าที่ของกรมที่ดินโดยตรงเลยนะครับรวมจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลพอจดจัดตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะรับโอนถนนทางเนี้ย
3: ได้เลยเพราะเรามีนิติบุคคลแล้ว
2: ใช่เราก็จะรับโฉนดทางนี
3: ้
2: แล้วถามว่าโฉนดทางอยู่ใครอยู่เจ้าของไงแล้วเราจะไปรับมาจากไหนล่ะที่ดินเนี่ยเขาจะเป็นคนเรียกมาเอง
3: ค่ะ
2: เพราะโฉนดทางมันอยู่กับกรมที่ดินถึงแม้จะอยู่กับเจ้าของด้วย
3: แต่ก็อยู่ทางกรมที่ดินติดต่อได้
2: ที่ดินก็จะแจ้งให้เจ้าของที่จัดสรรเนี่ยนะที่ถือโฉนดทางอยู่เนี่ยนะครับบอกว่าเอาละตอนนี้มันเป็นที่ดินจัดสรรต้องมันดำเนินการตามนี้นะถ้าเขาไม่ส่งก็จะเรียกจากทายาทถ้าเขาเสียไปแล้วหรือบริษัทล้มไปแล้วก็จะเรียกจากทายาทถ
3: ้
2: าถูกยึดไปแล้วก็เรียกจากบังคับคดีถ้าเรียกแล้วไม่มาโฉนดอยู่ที่ดินโฉนดอยู่ที่ดิน
3: แล้วถ้าเรียกเราไม่มาทำอะไรไม่ได้ไงที่ดินจะทำอะไรต่อให้ได้
2: ก็โฉนดมันอยู่กับที่ดินอยู่แล้ว
3: แล้วที่ดินก็จะเป็นคนดำเนินการ
2: ที่ดินก็จะโอนโฉนดทางเนี่ยให้กับนิติบุคคลที่เราจดกันมาพอโอนมาเสร็จปั๊บเราอยากจะบริหารกันเองก็ทำได
3: ้
2: ถ้าเราไม่อยากจะบริหารทีนี้ไปยกให้สำนักงานเขตบางขุนเทียนยกให้กรุงเทพมหานคร
3: ก็ได้
2: พอยกให้เสร็จปั๊บที่บอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ยกให้กทม.และพัฒนาไม่ได้เป็นที่ส่วนบุคคลไม่ยกให้อบต.และพัฒนาไม่ได
3: ้ค่ะ
2: พอยกให้เป็นทางสาธารณะเป็นหน้าที่คุณแล้ว
3: ก็เป็นหน้าที่ทาง
2: ท้องถิ่นทางกทม.จะเข้าไปพัฒนาได้ครับพี
3: ่
2: เพราะงั้นพี่บันชื่นพี่คุยกับเพื่อนแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นแปลงจัดสรรไหมถ้าเป็นแปลงจัดสรรแล้วคุยกับที่ดินที่ดินจะให้คำตอบพี่แล้วเริ่มก่อการได้เลยครับพี่ครับนะนี่แหละวิธีออกไม่งั้นพี่จะอยู่โดยแล้วไม่รู้เมื่อไหร่กี่ปีก็เหมือนเดิมใช่ไห
1: ม
2: ไปจนท้อไปจนเบื่อเนี่ยมาถึงตอนนี้รู้แล้วมีทางออกแล้วทางออกที่ผมพูดเนี่ยนี่คือการแก้ไขปัญหาสภาพที่บ้านจัดสรรแบบนี้1บ้านจัดสรรที่เคยมีนิติบุคคลเลิกไป2บ้านจัดสรรนะขายบ้านเลยนะขายโครงการน
3: ะ
2: ไม่มีนิติบุคคล3จัดสรรแปลงที่ดินเป็นแปลงนะครับแล้วก็มาซื้อต่างคนต่างซื้อแล้วมาปลูกสุดท้ายโฉนดทางอยู่กับคนขายเพราะก็โอนให้ใครไม่ได้เป็นปัญหาคาราคาสั่งเขาก็เลยแก้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรประจำปี2568มีผลเมื่อมีนา69ที่ผ่านมานี่เองนะพี่บันชื่นเข้าใจแล้วนะ
1: ค่ะเป็นต้องรวบรวมให้ได้50แปลงเลยเหรอฮะ
2: ครึ่งหนึ่ง
3: ของพื้นที่พี่
2: ครั้งแรกพี่ต้องรวบรวมให้ได้ครึ่งหนึ่งก่อนนะครึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงก่อนนะถ้ารวมแล้วไม่ได้นะให้รวมครั้งที่2ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับพี
1: ่
2: ครั้งที่สองบอกได้5แปลงเอามัน5แปลงเลยแล้วไปจดจัดตั้ง
3: แต่รวมครั้งแรกเนี่ย
2: ต้องครึ่งหนึ่งก่อน
3: ถ้าไม่ถึงต้องไปดำเนินก็ต้องยื่นเรื่องให้ที่ดินก่อนไหม
2: ต้องรวมให้ได้ก่อนพอคุยที่มันจะมีระเบียบให้ทำเขาบอกว่าคุณต้องไปรวมให้ได้มาครึ่งหนึ่งนะถ้าพอรวมเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งไอ้นกกระเมียวเอาไอ้นี่กระเมียวตกลงกันได้อยู่3 4แปลงเอาแค่นั้นได้แค่ไหนแค่นั้นนะแล้วก็พอเป็นนิติบุคคลเสร็จปั๊บจดปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ยกให้ต่อรับโอนแล้วก็ส่งให้กทม.
3: กทม.ก็จะเป็นผู้ดูแลเรา
2: ครับสวัสดีครับพี่บันชื่น
1: นิติบุคคลที่ไหนคะ
2: ก็กับสำนักงานที่ดินเนี่ยทั้งหมดจบที่สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่ครับบางขุนเทียนมีที่ดินใช่ไหมมีสำนักงานที่ดินใช่ไหมนั้นละครับไปที่สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่บางขุนเทียนพี่จดเบอร์ไป1เบอร์แล้วพี่จะได้ถามก่อนได้นะ02ครับ
1: เดี๋ยวนะคะ02
3: สำนักงานที่ดิน
2: 141
1: 141
3: 5455ค่ะ
1: 5กี่ตัวนะคะ
2: 54ตัวอันนี้เป็นศูนย์ดำรงธรรมของกรมที่ดินปรึกษาเรื่องนี้ได้ก่อนเลยครับ
1: รวบรวมได้ครึ่งหนึ่งนี้มันช้าแต่ยาก
2: ก็บอกเขาบอกว่าให้ครั้งแรกต้องครึ่งหนึ่งก่อนพี่อยู่แล้วพี่ไปคุยกัน3คน4คนแล้วเพื่อนไม่รู้เรื่องมันจะได้ไหมล่ะให้เขาปฏิเสธพี่ก่อนดิ
1: เ
2: ขามีกันอยู่ตั้ง100แปลงแล้วพี่บอกว่าไปรวมกัน3คน4คนแล้วไปให้เจ้าหน้าที่เขาทำให้เนี่ยมันไม่ได้ไงพี
3: ่พี่บันซึ่งอย่าเพิ่งหมดหวัง
1: มันเป็นที่ดินเปล่าเยอะเหมือนกันนะคะไอ้ที่ปลูกบ้านน่ะมันน้อย
2: เอาที่ก็พยายามติดต่อให้ได้พยายามติดต่อเจ้าของที่ให้ได้
3: งั้นเอาที่ปลูกบ้านก่อนหรือตอนนี้พี่ปรึกษาเพิ่มเติมก็ที่ดิน
2: เอานะพี่นะแบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ แต่นี่ผมเตือนมาตลอดเนาะเรื่องการที่จะไปซื้อเมื่อก่อนเนี่ยไปซื้อที่ดินจัดสรรแล้วอย่าลืมนะที่ส่วนกลางเขาโอนให้ใครไม่ได้นะถ้าไม่มีนิติบุคคลนะครับเพราะงั้นระมัดระวังในการไปซื้อและประสองนั่นนี่ต้องเตือนต่อเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนขายที่ดินเป็นแปลง
3: ใช่
2: เขาจัดสรรนะขายเป็นแปลงสมมติน้องฝนเนี่ยนะ
3: แปลงย่อย
2: แปลงย่อยสมมติว่าหลีกเลี่ยงเขาเรียกเลี่ยงกฎหมายจัดสรรด้วยก็คือว่าแบ่งไม่เกิน9แปลงถ้าเกิน9แปลงต้องไปจดจัดสรรที่ดินเพราะงั้นถ้าไม่เกินก็ไม่ต้องจดจัดสรรที่ดินก็แบ่งขายกันเลยทีนี้พอแบ่งขายกันเลยเนี่ยบางคนคนอยากได้แล้วอยากซื้อพออยากซื้อเสร็จปั๊บก็เขาก็บอกว่าฉันไม่มีเงินสดเขาก็บอกให้ผ่อนกับคนขายจริงไหมน่าสนใจไหม
3: น่าสนใจ
2: ผ่อนกับคนขายนะครับผ่อนไปผ่อนหมดแล้วเขาโอนให้
3: ค่ะ
2: พอผ่อนจะหมดหรือว่าจะให้เขาโอนนะครับสุดท้ายไอ้นั่นติดจำนอง
3: โอ้
2: ที่ดินติดจำนอง
3: เออเราก็ไม่ได้ตรวจเช็คก่อนด้วยนะว่าที่ดินที่เราจะซื้อ
2: หรือเผลอๆนะถูกเจ้าหนี้ยึด
3: เออ
2: นึกออกไหม
3: นึกออกค่ะ
2: เพราะฉะนั้นการจะไปซื้อที่ดินที่มีการขายเป็นแปลงๆแบบนี
3: ้ต้อง
2: ไปจดบันทึกกับที่สำนักงานที่ดินให้ดีหนึ่งที่ดินแปลงนั้นจะต้องปลอดจำนองแล้วสองก็คือว่าเมื่อคุณขายทำสัญญาให้กับลูกบ้านหรือผู้ซื้อแต่ละแปลงแล้วเนี่ยจะต้องจดแจ้งไว้ให้ชัดเจนว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปจดจำนองหรือไปค้ำประกันเจ้าน่งเจ้าหนี้ใดๆทั้งสิ้น มีทางเดียวว่าถ้าลูกหนี้ผิดนัดคุณมีสิทธิ์ที่จะริบย
3: ึ
2: ดใช่ไหม
3: ใช่
2: แต่ถ้าเขาทำตามกฎหมายถูกต้องผ่อนถูกต้องทุกอย่างคุณต้องโอนให้เขาเพราะงั้นดูให้ดีเรื่องนี้นะ
3: เรื่องการที่ดินเรื่องซื้อขายต่างๆนะคะ
2: ครับ
3: เอาไปสายคุณกบต่อเลยจากกาฬสินธุ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกบคะ
4: สวัสดีค่ะคุณฝน
3: คุณถนอมด้วยนะคะ
4: คุณถนอมด้วยค่ะ
3: จ้าก
2: าฬสินธุ์ช่วงนี้ฝนตกอบมาเลย
4: กบร้องเลยค่ะ
2: กบร้อง
3: ร้องเลย
2: กบมาร้องช่วยชาวบ้านเลย
3: เพราะว่ารากต้นไม้ของคุณกบรากต้นไม้ยูคาลิปตัสของเพื่อนบ้านใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ช้อนใช้เข้ามาในที่นาทำให้ข้าวเนี่ยไม่สวยนะคะแจ้งเพื่อนบ้านแล้วแต่ก็ไม่ดำเนินการใดๆเลยอยากจะมาถามรายการว่าทำยังไงดีล่ะคะพี่ถนอม
2: เพื่อนบ้านน่ะเป็นญาติกันไหม
4: ไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ญาติเขาปลูกยูคา
4: ค่ะ
2: คือเดี๋ยวนี้เนี่ย อยู่กาฬสินธุ์อำเภออะไรครับเนี่ย
4: อยู่อำเภอสมเด็จค่ะ
2: สมเด็จแรงไหมแรงไหม
4: ติดกับน้ำมนต์นี่แหละค่ะน้ำมนต์สมเด็จเองค
2: ่
4: ะ
2: แรงไหมครับที่ตอนนี้
4: ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะ
2: ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เราทำนาแต่เพื่อน
4: พอได้พอได้
2: เพื่อนก็ปลูกไอ้ต้นยูคาบนคันนาใช่ไหมบนคันนาใช่ไหมบนใช่ป่ะ
4: ใช่ค่ะแต่ของเขาน่ะปลูกเป็นแปลงเลยค่ะปลูกเป็นแปลงไม่ใช่คันนาอย่างเดียว
3: ปลูกเป็นแปลงเลยเหรอก็เยอะ
2: เราทำนาเพื่อนปลูกแล้วไอ้รากของมันเนี่ยก็เข้าไปในแปลงนาเราทำให้ผลผลิตไม่ดีรวมถึงร่มเงาจากใบมันด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแล้วก็เม็ดมันด้วยค่ะเวลามันออกเม็ดแล้วมันก็ปลิวไปครึ่งแปลงเลยค่ะ
2: แล้วไปงอกในนาเราเหรอ
4: ถูกค่ะต้นเล็กๆน้อยๆนะคะ
2: เอาก็ดีสิเราไม่ต้องปลูกเอง
4: โอ้คุณนนท์
3: เขาปลูกข้าวอยู่เขาปลูกข้าว
2: ปลูกข้าว
3: เขาจับข้าวไปข้าว

0: ที่ดินของเรา
1: ตัดได้เลยไ
0: หมเราขุดมันมากินได้เลยอันนี้กรณีที่เป็นรากนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัดรากได้ขุดมันมากินได้
1: แต่กรณีที่เป็นต้นล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นต้นเป็นกิ่งห้ามล้ำเข้ามาในบ้านเราในเขตนาเราก็ห้าม
1: ต้องไปเตือนเขา
0: ถ้าเป็นลูกผลมะม่วง
1: มะม่วงอะ
0: มะม่วง
1: อะมะม่วงมาที่เราย
0: ื่นมาในที่ดินของเรา
1: ค
0: ่ะห้อยตองแตงตองแตง
1: เด็ดมาเลย
0: จะสุก
1: เด็ดมาได้กินไหมเด็ดมากินได้ไหม
0: ลักทรัพย์เลย
1: เอาหรอ
0: ลักทรัพย์เลย
1: มันผิดกันนะรากกับต้นเนี่ยถ
0: ู
1: กไหม
0: มีทางเดียวเท่านั้นแหละอยากจะกินมะม่วงลูกนี้ก็ต้องเขย่าให้มันเอ้ยไม่ใช่ต้องให้มะม่วงมันร่วงมันโดยธรรมชาติแต่ถ้าเธออยากจะได้มะม่วงมากินแล้วตกลงถึงพื้นแล้วเนี่ยนะถ้ามะม่วงตกลงถึงพื้นมะพร้าวตกลงมาในที่ของเราก
1: ินได
0: ้เก็บกินได
1: ้แต่ถ้าไปจงใจเด็ด
0: แต่ถ้าเราไปเขย่าต้นให้มันร่วงละมางี้ไอ้นี่ลักทรัพย์อันนี้ไม่ได้ไอ้รากมาบ้านเราเราตัดได้แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาเราไปแต่เกี่ยวกิ่งมาบ้านเราก็ต้องบอกให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราก็ต้องตัดเรียกค่าเสียจากเขา
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับคุณกบฮะ
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่าคือไอ้ต้นเล็กๆก็พอทำเนานะต้นเล็กอ่ะ
1: อันนี้เป็นแปลง
0: มันถอนทิ้งได้ไง
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้ามันรากมันมานะครับมันจะต้องป้องกันยังไงอ่ะคุณปลูกและรากไปอยู่ในที่ของคนอื่นเขาระยะการปลูกคืออย่างนี้ผมเคยศึกษาเรื่องนี้น้องฝนเพราะมีคนเขาปรึกษามานี่แหละซึ่งกฎหมายยังตามไม่ทันเรื่องนี้คืออย่างน
1: ี
2: ้
0: ถ้าเราขุดดินเรามีแปลงเราสองแปลงเนี่ยแปลงฉันกับแปลงเธอติดกันเนี่ยนะฉันจะขุดดินนะครับขุดดินทำเป็นบ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมขุดลึก3เมตรผมจะต้องห่างบ่อของผมจะต้องห่างจากที่ของน้องฝนเนี่ยนะห่างจากที่ดินของฝนเนี่ย
1: เท่าไหร
0: ่6เมตร
1: โอ้
0: 2เท่าความลึก
1: เออสมมติพี่ขุด6
0: ก็ต้องห่าง12
1: เ
0: พื่ออะไรเพื่อไม่ให้กระทบกับที่
1: ของฝน
0: ที่ของฝนที่ข้างเคียง
1: ค่ะ
0: ถ้าจะคุณจะขุดให้มันติดกับที่ของน้องฝนเลย
1: ค่ะ
0: คุณจะต้องมีวิศวกรมาป้องกันสร้างทำแนวป้องกันไม่ให้ข้างเคียงเขาเสียหายพังทลาย
1: ได้รับผลกระทบ
0: ขุดติดก็ได้แต่คุณต้องป้องกันถ้าคุณจะไม่ป้องกันคุณต้องห่าง2เท่าก็นี่คุณถมที่ดินก็เหมือนกันถ้าคุณถมสูงเท่าไหร่คุณจะต้องห่างจากที่ข้างเคียงเท่าไหร
1: ่
0: กฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดินปี43เขากำหนดไว้หมดเลยแต่ทีนี้เรื่องแบบนี้มันไม่มีกฎหมาย
1: ต้นยูคาลิปตัสต้นใหญ่ด้วยนะพี
0: ่จะเป็นยูคาจะเป็นต้นอย่างอื่นก็แล้วแต่นะเทมันคือหลุมสมมติยางพารา
1: ค่ะ
0: ก็ปลูกยางใช่ไหม
1: ค่ะพี่
0: ปลูกยางติดกันไปปลูกเอาแนวรั้วเลยแนวเขตแดนเลยนะและกิ่งมันก็ไปบ้านเพื่
1: อ
0: นไอ้รากมันก็ไปกินบ้านเธออะไรอย่างนี้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: มันไม่มีบอกว่าคุณจะต้องปลูกห่างจากแนวรั้วของคนกี่เมตร
1: อันนี้ไม่มีกฎหมาย
0: ไม่ได้เขียนไว้เป็นกฎหมายเนี่ยผมไปดูแล้วไม่
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อไปเนี่ยที่ดินมันนะคือถ้านาด้วยกันก็จบ
1: ต้องปรับปรุงกฎหมายตรงนี้ไหม
0: ต้องทำให้มันมีแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านด้วยกันนะไม่เช่นนั้นก็พิพาทกันไม่จบ
2: คุณถนอมคือรากมันอะรากต้นยูคาน่ะ
1: ค่ะ
2: ไอเสาหมดฉันอะมันไปอยู่ตรงกลางรากเขาเลยอะค่ะมันเลยจะล้อมรั้วหนูก็ล้อมไม่ได้หนูขุดลงไม่ได้เพราะว่ารากมันใหญ่
0: แล้วถ้าพี่เจอแบบนี้นะพี่ไปซื้อเสาปูนนะทาหัวแดงไว้ข้างบนหน่อยแล้วปักเคียงหลักหมุดไว้นะจะได้รู้ว่าแนวหมุดเราอยู่ตรงไหนเพราะหลักหมุดนี่มันฝังลงดิน
2: หนูเห็นคุณถนอมหลักหมุดนะแต่ว่ามันรากยูคาน่ะมันอบเอาไว้เลยอ่ะ
1: โอ้หร
2: อไม่ทำอะไรมันไม่ได้เลยหนูจะล้อมรั้วหนูก็ล้อมไม่ได้เพราะว่า
0: ล
2: ากใหญ่มากเลยเป็นงานมากเลย
0: พี่กบไปร้องนายกอบต.หน่อยนะ
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่คือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของท้องถิ่นไปบอกกันทางนายกอบต.ว่าเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาจะต้องเอาเรื่องเข้าที่ประชุมอบต.ว่าคุยกันว่าในคุณปลูกอย่างนี้คุณก็ต้องดูแนวด้วยนะไม่ใช่คุณก็ต้องตัดรากที่เข้าไปในที่ดินของคนอื่นเขาด้วยนะแล้วก็ดูแลที่จะไม่ให้มัน
1: กระเด็นมาในตรงต้นข้าว
0: ที่ปลูกใช่มันจะได้อยู่กันอย่างสงบก็ให้ท้องถิ่นนายกอบต.เป็นคนช่วยดูแลผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.นะพี่นะเพราะว่าเท่าที่ผม มศึกษายังไม่มีข้อห้ามว่าถ้าคุณจะปลูกต้นไม้คุณจะต้องปลูกห่างจากแนวที่ดินของคนอื่นกี่เมตรเหมือนเท่ากับการขุดดินถมดินเนี่ยน
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้แนวชัดผมว่ากฎหมายนี้น่าจะต้องมีต่อไปนะคุยพี่กบตามนี้นะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้กระทบเหมือนกันนะแบบนี
0: ้กระทบเพราะว่าเรามันทำไม่เหมือนกันถ้านาด้วยกันก็ไม่มีปัญหา
1: ใช่
0: แต่มาแต่พอเราปลูกข้าวนี่

0: นี่ปลูก
1: ต้นยูคาย
0: ูคานี่ปลูกก็อีกอย่างนึง
1: ต้นเขาใหญ่ด้วยนะยูคาลิปตัส
0: แต่ว่าผมก็แปลกนะน้องฝนนะ
1: ค่ะ
0: ผมไปที่บ้านของพ่อเลี่ยมบุตรจันทา
1: ค่ะ
0: ปราชญ์ชาวบ้านที่ฉะเชิงเทราอ่ะนะครับแกก็ปกติเนี่ยขั้นแท้หน้าหูจักบ
1: ่บ่หูจัก
0: คิ้วชนกันเลยไม่หูจัก
1: บ่หูจัก
0: รู้จักคันนาไหม
1: รู้จัก
0: เป็นภาษาอีสานว่าคันแทหน้าเด้อ
1: โอ้แคนแทหน้า
0: ปกติคันแทนาหรือคันนามันจะห่างประมาณสักครึ่งเมตรอ่ะนะ
1: ค
0: ่ะอย่างเงี้ยนะอยู่ไปก็แคบลงเรื่อย
1: ๆๆทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ครั้งนี้ก็ถากเข้าไปนุ่งกระถากเข้าไปหมายังเดินไม่ได้เลยนะกินก็มาเรื่อยนะ
1: ผู้สะเห็นมากเลย
0: ต้องนุ่งกระถากกินก็มานี่ก็กินก็ไปใช่ไหมแต่ว่าของพ่อเลี่ยมเนี่ยนี่คันแทนาแกใหญ่กว่าตัวนี้อีก
1: จริงเหรอ
0: คันแทนาแกสองเมตรอ่ะ
1: โอ้โห
0: แล้ว2เมตรปั๊บเนี่ยคันเทนาแกปลูกไม้พยุง
1: อ๋อ
0: แล้วไม้พยุงแล้วก็แปลงนา
1: ค่ะ
0: พอปลูกไม้พยุงและแปลงนาแล้วปรากฏว่าที่ใครบอกว่าปลูกต้นไม้คันบนคันนาแล้วจะทำให้ต้นข้าวไม่โตแกบอกว่าไม่จริง
1: เ
0: พราะว่าไอ้ใบไม้พวกนั้นแหละจะลงไปเป็นปุ๋ยให้กับ
1: ข้าว
0: ตอนนี้ต้องไปศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยเพราะเขาทำอย่างนี้จริงๆแล้วก็ทำแล้วได้ผลแต่ว่าไอ้ใบยูคาเราก็ไม่รู้นะ
1: ใช่เขาบอกว่าอะไรนะผลผลิตของยูคามันตกมาที่ข้าวของเขาด้วยทำให้ข้าวเขาไม่สวย
0: ครับ
1: นะเอาไปสายคุณเรนูต่อเลยจากเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะคุณเรนูคะ
2: ครับ
1: คุณเรนูสามีเป็นเจ้าของที่ดินตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วอยากจะโอนให้เป็นชื่อลูกต้องทำอย่างไรคุณเรนูได้สอบถามมาแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
0: คุณพี่เรนูอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดเชียงราย
2: อำเภอเมือง
0: อำเภอเมืองสบายดีไหมเนี่ยอยู่เชียงรายฝนตกแล้วยังอ่ะ
2: ตกทุกวันเลยทำอะไรไม่ได้เลย
0: ตอนนี้น้ำก็จะเริ่มจะท่วมเลยนะเพราะว่าตอนนี้เขาเตือนแล้วนะทางเหนือเนาะ
2: ใช่
0: ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตือนพ่อหลวงกำนันอำเภอเขาแจ้งชาวบ้านหรือยังครับคุณพี
2: ่ที่
0: แจ้งเรื่องฝนฟ้าอากาศเนี่ยได้แจ้งไหมมีแจ้งไปบ้างไหมให้ชาวบ้านในเตรียมตัวอะไรยังไงมันได้แจ้งข่าวกันไปบ้างหรือยังครับ
2: แจ้งอยู่
0: นะเพราะเชียงรายเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยพอมันล้นเชียงรายนี่แม่น้ำกกเนาะใช่ไหมครับพอล้นขึ้นมาปั๊บมันท่วม
2: เข้าเมืองไม่ใช่ท่วมหรอกเป็นบ้านนอก
0: นะเอาละนิติถามเพื่อจะได้ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าที่แม่ฮองสอนนี่ก็ท่วมแล้วน
1: ะ
0: บางที่สะพานขาดแล้วทีนี้กลับมาเรื่องของคุณพี่เรนูถามเรื่องว่าสามีเสียชีวิตใช่ไหม
2: จะ
0: โอนบ้านพร้อมที่ดินหรือที่ดินอย่างเดียว
2: พร้อมที่ดินพร้อมบ้าน
0: ที่ดินพร้อมบ้านมีลูกกี่คนครับ
2: คนเดียวเจ้า
1: คนเดียว
0: ลูกคนเดียวแล้วคุณพี่เรนูอายุเท่าไหร่แล้ว
2: พี่เรนูไม่มีสัญชาติไทยอายุ60แล้ว
1: ไม่มีสัญชาติไทยหรอ
0: แต่ว่าลูกมีสัญชาติไทยใช่ไหม
2: ใช่
0: พ่อไทยลูกมีสัญชาติไทยแต่พี่เรนูไม่มีสัญชาติไทยนะ
2: จ้าม
0: ีบัตรประชาชนหัวศูนย์ไหมหรือบัตรสีชมพู
2: มี20ปีแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ลูกเนี่ยลูกอายุเท่าไหร่ตอนนี้ครับ
2: อายุ18ย่าง19อ่ะ
0: 18 19เดี๋ยวให้เขาอายุ20ก่อนให้เขา20ก่อนแล้วเขาให้เขาไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกนะ
2: เจ้า
0: ไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสร็จแล้วก็พอเขาเป็นผู้จัดการมรดกเขาสามารถที่จะโอนที่ดินเนี่ยนะจากชื่อพ่อที่เสียชีวิตมาเป็นชื่อเขาได้เลยตอนนี้เขายังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่20ปีอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: 18เนาะ
0: ถือว่ายังเป็นเยาวชนเนาะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็แม่จะไปเป็นผู้จัดการมรดกแม่ก็ไม่มีสัญชาติไทย
1: ไม่มีบัตรประชาชน
0: เมื่อไม่มีสัญชาติไทยในการที่จะยึดถือครอบครองที่ดินมันจะเป็นข้อต้องห้ามตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อสามีที่เป็นคนไทยเสียชีวิตลูกก็ได้สัญชาติไทยตามพ่
1: อ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรออีก2ปีให้เขาบรรลุนิติภาวะแล้วค่อยไปยื่นต่อศาลนะครับให้จดจัดตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็โอนเป็นชื่อเขาได้เลยแล้วก็มาดูแลคุณแม่ต่อเอาไงนะพี่เรนูนะ
2: เจ้า
0: พอเข้าใจนะ
2: น้อง
0: ครับ
2: ขอเพิ่มหน่อยนะ
0: ครับ
2: เนี่ย พี่เรนูมีขอสามีมีที่ดีไม่ถือสองงานที่บ้านนะ
0: ครับ
2: แล้วมีอีกงานหนึ่งพี่เรนูซื้อแต่พี่ป้าเรนูโอไม่มีสิทธิ์สมบัติอ่ะเนาะ
0: ครับ
2: เป็นของชื่อสามีแล้วอยากจะขายจะส่งให้ลูกเลี้ยงอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ๋อต้องการจะขายสักแปลงหนึ่ง
1: อ๋อจะขายให้ลูก
0: แล้วเอกสารมันมีโฉนดไหมครับที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ไหม
2: มี
0: ถ้ามีเอกสาร
2: งากว่านิด
0: จะต้องการ
2: พี่เรนูเนี่ยแหละป้าเรนูเนี่ยแหละชื่อแต่พี่เรนูไม่มีสิทธิ์เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าป้าเรนูไม่มีชื่ออยู่ในโฉนดแต่ที่ดินหนึ่งงานนิดเนี่ยเป็นชื่อสามีที่เสียชีวิตถูกต้องนะ
2: ใช
0: ่ก็อาจจะอย่างนี้ครับอาจจะถ้าเราจะขายแล้วมีคนจะซื้อนะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องขายเพื่อมีเงินไปให้ลูกไปเรียนหนังสือถูกต้องนะ
2: ใช
0: ่แต่ว่าโฉนดเป็นชื่อคนตาย
1: อ๋อ
2: ใช่
0: ก็ต้องให้คือปัญหามันเกิดกับลูกแกยังไม่บรรลุนิติภาวะเขายังเป็นผู้เยาว์อ
1: ีกตั้งเกือบ2ปีเน
0: า
1: ะ
0: การที่ผู้เยาว์ไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นโมคียะโมคียะกับโมคะเข้าใจคำว่าโมคะกับโมคียะไหม
1: ต่างกันยังไงคะ
0: โมคะก็คือว่าสมมติคนไปจดทะเบียนซ้อนเน
1: ี
0: ่ยใบที่2เงินจะเป็นโมคะ
1: โมคะ
0: โมคะไม่มีผลตั้งแต่เริ่มต้น
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าโมคียะผู้เยาว์ไปจดทะเบียนผู้เยาว์ไปทำนิติกรรมทำได้ครับไม่ได้มีกฎหมายห้ามนะ
1: แต
0: ่ทำได้เขาไปซื้อทองจากฝนก็ขายกับผู้เยาว์ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเขาไปเซ็นสัญญาซื้อของซื้อจักรยานแล้วทำได้แต่ว่าสัญญานั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเขาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
1: ก็คือ20ปี
0: แต่ถ้าเขายังเป็นผู้เยาว์อยู่เนี่ยมันจะต้องมีผู้ปกครองไปทำนิติกรรมแทน
1: เขาเรียกว่าก
0: ฎหมายเขาคุ้มครองผู้เยาว์เพราะงั้นสัญญานี้ถ้าตราบเท่าที่ยังไม่มีการบอกเลิกก็ยังใช้ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ถ้ามีคนมาบอกเฮ้ยนี่คุณไปเซ็นสัญญากับผู้เยาว์ได้ยังไงอ่ะ
1: ไม่ได้นี่
0: ม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นโมคียะโมคียะคือบอกเลิกได้บอกล้างได้ยกเลิกได้แต่ถ้าเป็นโมฆะก็คือผิดตั้งแต่ต้นทำไม่ได้ก็เป็นข้อต้องห้าม
1: เอาง่ายๆว่าคำว่าโมคียะก็คือใช้กับผู้เยาว์
0: ผู้เยาว์เอาพูดง่ายๆว่าผู้เยาว
1: ์เ
0: ขาคุ้มครองผู้เยาว์ผู้เยาว์เกิดไปทำอะไรมาถ้าเกิดไม่มีปัญหากันขึ้นมาก็ทำได้ใช่ไหม
1: ก็ไม่เป็นไร
0: ก็ไม่มีใครไปร้องก็ไม่เป็นไร
1: แต่ถ้ามีคนร้อง
0: มีร้องปั๊บต้องเลิก
1: เป็นโมคียะ
0: ไปทำกับผู้เยาว์ไม่ได้แต่บางทีผู้เยาว์เขาเสียเปรียบไงเพราะงั้นของพี่ก็เหมือนกันถ้าสมมติลูกพี่เนี่ยอายุ20ปั๊บเนี่ยเขาตั้งผู้จัดการมรดกไปตั้งผู้จัดการมรดกก็เป็นชื่อเขาก็ขายได้
1: ใช่
0: แต่ทีนี้จะขายตอนนี้นะครับจะขายตอนนี้เป็นชื่อเป็นที่ดินเป็นชื่อของคุณพ่อที่เสียชีวิตทีนี้จะให้เขาไปทำสัญญาสัญญาเนี่ยนี่ไงถ้าเขาไปทำสัญญาสมมติเขาขายน้องฝนน้องฝนก็รู้ว่านี่คือผู้เยาว์นะเขาอยากจะขายและเธอก็อยากจะได้ที่แปลงนี้นะก็เลยทำสัญญากันว่าเมื่อเขาอายุ20ปีแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วเขาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเขาจะโอนให้นะแล้วเธอก็ทำสัญญากับเขาแต่ถ้าอยู่ก็เกิดมีคนมาท้วงติงบอกนี่มันไม่ได้นะทั้งกับผู้เยาว์เป็นโมคียะบอกเลิกได้บอกล้างได้สัญญาไม่มีผลทันทีมันก็จะมีปัญหากับผู้ซื้อถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะถ้าจะขายให้ชอบด้วยกฎหมายทำไม่ได้แต่ถ้าจะทำกันเองไว้เนื้อเชื่อใจกันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอน
1: มันจะกระทบกับคุณเรโน
0: คือมันจะกระทบต่อผู้ซื้
1: อ
0: เพราะเราต้องการขาย
1: ก็คือลูกเขา
0: เพราะคนขายไม่มีสิทธิ์ขายในขณะนี้เพราะหนึ่งเป็นชื่อของคนตาย2เขายังเป็นผู้เยาว
1: ์
0: นะไปทำนิติกรรมก็เป็นโมคียะนะก็อดทนก่อนพี่ถ้าลูกต้องการใช้เงินเรียนหนังสือกู้ยืมกยศ.ได้นี่พี่เรนู
1: เพราะว่าเป็นคนไทยใช่
2: ไหมไ
1: ม่
2: เห็นทางเลยทำแล้วกลัว
1: เอาไม่ผ่าน
2: ก็เธอไม่ได้กลัวไม่ได้เรียนอ่ะลูกอย่าเรียนแหละ
0: เขาเรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี
2: ้ราชภัฏเชียงราย
0: เขาไปทำเขาเรียนปีไหนแล้วครับ
2: กำลังปีหนึ่งอยู่เลย
0: ถ้าปี1ต้องได้แต่ถ้าปี2ถ้าปี2เนี่ยอาจจะมีปัญหาคนเก่านิดหนึ่งเพราะว่างบกยศ.มันน้อยตอนนี้น้องฝน
1: ใช
0: ่ๆทีนี้
2: ไม่เห็นได้สักที
0: ก็ไม่ได้เหรอยืดแล้วไม่ได้เหรอ
1: ลูกไปยื่นหรือว่ายังไงคะ
2: ยื่นแล้วไม่เห็นได้ไม่เห็นไม่ได้กรรมต่อเลยคุณตาน้อง
0: ปีนี้เขาเพิ่งเข้าปี1ใช่ไหม
2: ไม่ได้
1: เพิ่งเข้าปี1ปีนี้ไหมคะหรือว่าปี1
2: ปีนี
0: ้เอาอย่างนี้ได้ไหมอ่ะให้ลูกชายเนี่ยทักเข้ามาที่ Facebook ผมได้ส่งชื่อส่งนามสกุลนะแล้วก็ต้นเรื่องเดี๋ยวผมจะให้กยศ.ช่วยตรวจสอบว่ากรณีนี้เขาบอกว่าไม่ได้เนี่ยมันผิดเงื่อนไขอะไรหรือไม
1: ่
0: เดี๋ยวจะตรวจสอบให้ได้ไหม
1: หรือว่าต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติม
0: ทักให้ลูกชายทัก
2: Facebook ผมลูกไม่ถูกอ่ะป้าพูดไม่เป็นอ่ะ
0: ไม่ป้าไปบอกลูกชายบอกให้ทัก Facebook มาที่ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้นะ
1: พี่เรียนดูฟังเข้าใจนะคะ
0: นะเข้าใจนะให้ลูกชายท
2: ัก
0: เฟซบุ๊กมาหาพี่ถนอมถนอมอ่อนเกตพล
1: ใช่
0: นะเดี๋ยวผมจะตรวจสอบ
2: ลูกไม่อยู่บ้านอยู่แล้วจะพักนะอยู่หอนะครับเจ
1: ้
2: า
1: ก็นั่นแหละอยู่ก่อนแล้วก็ทักก็ได้บอกก็ได้ค่ะ
0: โทรไปบอกเขาบอกเขาเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขาติดต่อผมเองนะครับสวัสดีนะ
1: สวัสดีค่ะจริงๆก็ไม่น่ามีเงื่อนไขอะไรมากไหมคะกู้กยศ.ค่ะ
0: คืออันนี้เราต้องยอมรับความจริงก่อนเนาะว
1: ่
0: ากยศ.นับตั้งแต่เขามีการแก้กฎหมาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลดเบี้ยปรับปกติเนี่ยถ้าใครผิดนัดชำระเนี่ยเบี้ยปรับกยศ.เนี่ย 18%
1: โอ้โห
0: เหลือลงมา 0.5
1: โอ้ยเยอะนะ
0: เงินมันก็เลยหายไปเยอะจนกระทั่งกยศ.เนี่ยไม่มีเงินที่จะมาปล่อยกู้ให้กับคนเก่าและคนใหม
1: ่
0: นะครับกยศ.จึงต้องของบประมาณจากรัฐบาลจากเดิมเนี่ยกยศ.เนี่ยเขามีรายได้เลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: นะคนกู้แล้วก็ชำระหนี
1: ้
0: คนผิดนัดชำระหนี้โดนเบี้ยปรับก็ได้มาหมุนเวียนแล้วก็ให้คนกู้ได้ปีงประมาณ 48,000 ล้าน
1: แต่พอ
0: ไป
1: ลดดอกเบี้ย
0: ลดค่าปรับลงมาทำให้เขารายได้ลดพอรายได้ลดเขาก็ต้องไปขอรัฐบาลพอไปขอรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ได้ให้เต็มจำนวน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่ใช่ไห
1: ม
0: เรื่องงบประมาณอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับก็เร่งรัดว่าใครที่กู้แล้วก็ชำระหนี้ด้วยนะด้วยความรับผิดชอบนะ
1: ค่ะไปสายคุณราตรีต่อเลยนะคะจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณราตรีคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณราตรีสามีเสียยังไม่ได้ทำพินัยกรรมอันนี้จะมาปรึกษาเรื่องของอะไรบ้างคะ
3: เรื่องของทรัพย์สมบัติค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับที่จะต้องจัดการ
3: อ๋อมีที่ดินมีบ้านมีอาวุธปืนค่ะ
1: บ้านอาวุธปืนด้วย
0: อาวุธปืนนี่เป็นเรื่องเลยนะตอนนี้นะตามนโยบายเลยนะจะไปรับโอนก็ไม่ได้นะตอนนี้เขาไม่ออกใบป.3 ให้อ่ะ
1: ใช
0: ่มีปืน
1: บ้าน
0: ปืนนี่ถูกกฎหมายใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ถูกกฎหมาย
0: มีบ้านมีที่ดินแล้วมีบุตรกี่คนครับ
3: มีบุตร2คนค่ะ
0: บุตร2คนบุตรอายุเท่าไหร่แล้วโดยประมาณ
3: คนโต 3.7 คนเล็ก 3.3 ค่ะ
0: ก็โตกันหมดแล้วนะ
3: ค่ะ
0: ทีนี้คุณสามีเสียชีวิตนะครับแล้วคุณพี่ราตรีกับสามีเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันไหม
3: จดค่ะ
0: จดแล้วทรัพย์สินที่พี่พูดไปเมื่อทั้งหมดนี้คือหาได้ด้วยกันในขณะที่อยู่เป็นผัวเมียกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นสินสมรส
1: ใช่
0: เมื่อเป็นสินสมรสแบ่งครึ่งก่อนครับนะในการจัดการแบ่งทรัพย์สินเนี่ยนะถ้าเป็นสินสมรสเนี่ยสามีกู้สมติว่ากู้สมรสเสียชีวิตกรณีนี้สามีเสียชีวิตครึ่งนึงเนี่ยแบ่งให้กับคนภรรยาก่อน
1: ค่ะ
0: นะแบ่งให้กับภรรยาก่อนครึ่งหนึ่งนะ
1: ให้คุณราตรี
0: ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะของสามีที่เสียชีวิตนะนะครับครึ่งนี้เอามาแบ่งลูกกับภรรยา3ส่วนถ้าเขามีพ่อแม่ด้วยก็พ่อแม่ก็นับเข้ามาด้วยแต่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ไอ้ครึ่งของคนตายเนี่ยจะตกได้แก่1ลูก2คนใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ภรรยาก็นับเท่ากับลูก1คนก็เป็น3ส่วนก็มาแบ่ง
1: 3ส่วนในครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครึ่งหนึ่งส่วนครึ่งของแม่เนี่ยแม่ก็เอามาคนเดียว
1: ภรรยาก็ไปเลย
0: ส่วนแม่จะบอกว่าไม่เป็นไรฉันก็จะให้ลูกนั่นแหละก็ไม่มีปัญหา
1: ก็หารกัน
0: แต่ให้รู้หลักกฎหมายกรณีการแบ่งทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์มรดกที่เป็นสินสมรสก่อน
1: ใช่
0: ถ้าเป็นสินส่วนตัวนี่ถ้าเป็นสินส่วนตัวเนี่ยคู่สมรสจะไม่ได้ครึ่งจะได้แค่ส่วนเดียวเท่ากับทายาทคนหนึ่งเท่ากับลูกคนหนึ่งดังนั้นก็คือกรณีที่เป็นสินส่วนตัว
1: ค่ะ
0: ทีนี้ มันต้องตั้งผู้จัดการมรดกแล้วครับพี่ราตรีอยู่ชุมพรอยู่อำเภออะไรครับ
3: อยู่อำเภอพะโต๊ะค่ะ
0: พะโต๊ะพะโต๊ะพะโต๊ะกับหลังสวนติดกันไหม
3: ติดกันค่ะ
0: เออที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่าที่ชุมพรมีอยู่สองศาล
1: ค่ะก็คือที่
0: ศาลจังหวัดกับศาลหลังสวนเพราะฉะนั้นพระโต๊ะพระโต๊ะก็ไปถ้าไม่ผิดนะก็ไปที่ศาลพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับก็คุยกันแล้วจะให้แม่เป็นผู้จัดการหรือให้ลูกสองคนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการพอเป็นผู้จัดการเสร็จปั๊บก็จะได้มาแบ่งโอนชื่อกันได้ครับคุณพี่ถ้าตกลงกันได้แม่กับลูกสองคนสามคนตกลงกันได้ก็รวบรวมโฉนดทะเบียนปืนนะครับแล้วก็
1: ที่ดินบ้าน
0: บ้านที่ดินทะเบียนพร้อมเสร็จปั๊บหาใบมรณบัตรของพ่อใบมรณบัตรของพ่อของปู่ของย่าของตาของยายด้วยนะถ้าหาของคนที่มาหาไม่เจอแล้วคนตายายปู่ย่าหาไม่เจอก็ให้สำนักงานที่ดินเนี่ยไอ้สำนักงานทะเบียนที่อำเภอเนี่ยออกใบรับรองการตายให้ถามว่าเอาแล้วใครจะรับรองอ่ะก็เราเป็นลูกกับพ่อเราตายแล้วอ่ะแม่เราตายแล้วอ่ะย่าเราตายแล้วยายเราตายแล้วอ่ะรับรองได้ไหม
1: รับได้สิ
0: จะไปถามคนที่ไม่รู้ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องรู้ว่าเนี่ยลูกยายก็ลูกยายเป็นคนยืนยันนะก็ได้ใบรับรองการตายก็เท่ากับว่าจะได้ไปตัดคนที่จะไม่จะมีปัญหาว่าเขายังอยู่ไหมทั้งที่ถ้าเขาอยู่เนี่ย
1: ก็ต้องแบ่งให้เขา
0: 150ปีแล้วนะแต่พอถึงเวลาก็จะต้องเอาหลักฐานนะ
1: ใช
0: ่
1: คุณลตีฟังเข้าใจไหมคะ
3: ค่ะถ้า
1: เสียงมันห่างนะคะคุณลตี
3: ถ้าหาใบมรณบัตรไม่ได้เนี่ย
0: ถ้าหาไม่ได้ไปขอใบรับรองการตายที่อำเภอครับที่เขาตายนั่นแหละให้เขารับรองให
1: ้เข้าใจนะคะคุณลาตีคะ
3: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ถ้าพี่น้องตกลงกันได้ก็ตกลงกันแล้วก็ให้อัยการเขายื่นให้ฟรีตกลงกันไม่ได้ก็จ้างทนายหรือตกลงกันได้ก็ยุ่งยากนะมันก็มีความยุ่งยากอยู่นะในการรวบรวมทำบัญชีทายาททำบัญชีทรัพย์สินนะก็มีข้อยุ่งยากอยู่ถ้าเราทำไม่เป็นหรือเราไม่สะดวกที่จะทำก็มอบทนายเดี๋ยวก็จัดการให
1: ้ค่ะ
0: ก็ทำให้ได้หมดครับผม
1: สวัสดีค่ะคุณราตรีคะ
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้คือพี่คืออันนี้เราป้องกันก่อนที่คู่สมรสเราจะเสียชีวิตหรือตัวเราเองจะเสียทำพินัยกรรมไว้ก่อนล่วงหน้าดีไหม
0: มันพินัย
1: ก็จะได้ไม่เป็นปัญหากับคนที่อยู่ด้วยนะ
0: แต่ถึงที่สุดก็ต้องตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ดี
1: อ๋อ
0: ถึงที่สุดก็ต้อง
1: ไม่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำพินัยกรรมก็ตามเหรอ
0: ใช่บางทีมันมีเหตุอันควรสงสัยไงน้องฝน
1: สมมติว่า
0: น้องฝนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับพี่เนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตพี่มีพี่น้องอยู่3คน
1: ค่ะ
0: บอกว่าก็เอาโฉนดไปเอาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตไปยื่นว่าจะขอให้ที่ดินเนี่ยนะเจ้าพนักงานฝนเนี่ยช่วยโอนที่ดินให้ทายาทได้ไหมทายาทมาครบแล้วทุกคนแล้วพ่อมาแม่มาลูกมาแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: น้องฝนก็ต้องดูว่าจะโอนให้ได้ไห
1: ม
0: ถ้าฝนสอบแล้วดูแล้วซักไซส์ไล่เลียงแล้วดูข้อมูลแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอนให้ได
1: ้
0: โอนให้ได้ฝนโอนได้ตามกฎหมายกรมที่ดินแต่ถ้าฝนเกิดความไม่ลังเลใจขึ้นม
1: าน
0: ะครับรายนี้มีพินัยกรรมนะแต่พินัยกรรมมันดูแปลกๆนะ
1: ทำไมแปลกยังไงอ่ะ
0: พินัยกรรมเขียนด้วยลายมือนะแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีทายาทอื่นมาฟ้องมาร้อง
1: เหรอ
0: เกิดเขามีลูกอีกคนนี้ยังไม่ได้มา
1: อ
0: ันนึกออกมั้ยเกิดลูกนอกสมรสน่ะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่ได้มาซึ่งพ่อจะไปรับรองบุตรไว้อ่ะ
1: ค่ะ
0: นึกออกมั้ยเกิดมีข้อสงสัยเกิดกับความไม่มั่นใจเจ้าพนักงานที่ดินบอกว่าอย่างนี้โอนให้ไม่ได้นะขอให้ไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกนะก็เหมือนกับว่าฝนเป็นนายธนาคารพ่อฝากเงินบัญชีไว้ธนาคาร1ล้านบาทพอพ่อเสียชีวิตแม่ลูกจะไปขอถอนเงินเขาไม่ให้ถอนธนาคารบอกว่าให้คุณไปตั้งผู้จัดการมรดกมาใครเป็นผู้จัดการคนนั้นมาถอนถอนแล้วเป็นเรื่องของคุณที่จะไปจัดสรรปันส่วนกัน
1: อ
0: ยู่ๆเขาจะมาสอบแล้วให้เลยเนี่ยเกิดมีความผิดพลาดมีทายาทคนหนึ่งโผล่มาแล้วบอกว่าเฮ้าธนาคารให้ไปได้ไงผมยังไม่ได้เลยแล้วผมยังไม่รู้เรื่องเลยเขาฟ้องธนาคารธนาคารก็เลยก็ไม่อยากมีปัญหาถูกต้องไหม
1: เขาก็ต้องป้องกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าพนักงานที่ดินเขาก็ไม่อยากมีปัญหาถูกไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นก็ไปให้ศาลตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกและทำเช็คถูกต้องพอถูกต้องเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะได้ไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
0: แล้วมันบางทีมันก็ยุติธรรมกับทายาทอื่นที่อาจจะพึงมีด้วยนะ
1: ใช่ไปสายคุณสายหยุดต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสายหยุดค่ะ
4: วัสดีจ้าป้าสายหยุดพูดลูก
1: เสียงเบาจังเลยคุณสายหยุด
0: ทีมงานเพิ่มเสียงลำโพงนิดหนึ่งนะอยู่ไกลนิดเลย
1: เสียงมันจะหยุดแล้วนะเนี่ยคุณสายหยุดจ้า
4: ฮัลโหลดังไหม
1: จ้า
0: เอาละพอได้ถามว่า
1: คุณสายหยุดจากอยุธยา
4: จ้าเสนาอยุธยาม
1: ีปัญหาอะไรจะสอบถามคะเรื่องส่งประกันสังคม
4: จ้าเมื่อตอนที่เขาให้ทั้งมือหนึ่งแล้วก็หมอสี่ขุนหน้าฉันก็พอดีลูกชายรับจ้างเขากินแล้วฉันก็เลยส่งเดือนละร้อยตลอดเลยเพิ่งมาหยุดเมื่อวันที่10 พฤศจิกาพอลูกเขาไปสอบได้พานโรงเรียนได้ทางรู้เองก็ทำหมอสี่หมอสามพวกให้
0: ไม่มีม36
1: มี33 40 39ไม่มี
4: เดี๋ยวขออันแดนแดนแด
0: นเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะ
4: ทำได้3 เดือนนี่แหละ
1: คุณสายหยุดเดี๋ยวก่อน
4: ฟังตามไปแล้ว
1: ฟังแป๊บนึงคุณสายหยุด
0: คุณพี่สายหยุดครับ
4: จ้า
0: เดี๋ยวตอบที่ถามนะตอนนี้ฟังดูเนี่ยมีผู้ทำประกันตนประกันสังคมอยู่2คนก็คือคุณพี่สายหยุดนี่ก็ทำม40ใช่ไหม
4: จ้าทำให้ลูก
0: เอา
4: เงินสูงอายุส่งให้ลูก
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวนะ
4: จ้า
0: คนที่ทำประกันสังคมมาตรา40นั้นลูกใช่ไหม
4: ลูกชาย
0: แม่แม่สายหยุดแม่สายหยุดไม่ได้ทำแต่แม่สายหยุดเป็นคนจ่ายเงินใช่ไหม
4: จ้าส่งตังให้ลูก
0: ส่งตังให้ลูกต่อมาลูกไปเป็นพานโรงถูกไหม
4: จ้าได้จ้า
0: พอลูกได้เป็นพานโรงทางโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนที่ลูกทำเป็นโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนเอกชน
4: เขาขึ้นอยู่กับเทศบาลนะคุณถนอม
0: อ๋อโรงเรียนของเทศบาลเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลูกจ้างของโรงเรียนรัฐคือเทศบาลเน
1: า
0: ะเขาก็จะทำสวัสดิการให้ก็คือทำประกันสังคมให้
1: ค่ะ
0: เมื่อทำประกันสังคมให้เนี่ยในส่วนของเราที่เราส่งอยู่แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรใช่หรือเปล่าครับถามเรื่องนี้ใช่ไหม
4: ใช่ๆเพราะเข้าใจว่ามันมีประกันสังคม2 ที่
0: นะแล้วลูกชายอายุเท่าไหร
4: ่51ค่ะคุณชะนอมไม่มีเมีย
0: 51ทีนี้เดี๋ยวนะประกันสังคมเนี่ยเขาต้องทำม .33 ไม่ใช่40ป้าครับถ้าลูกชายทำม .33 ม .40 ก็ต้องเลิกทำครับ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ครับเพราะว่าทีนี้การุณาฟังให้จบนะไม่ได้มาถามออกทีวีแล้วไม่ฟังคำตอบอย่างเดียวนะแล้วไอ้ที่ส่งไว้ประกันสังคมมาตรา40นั่นน่
1: ะ
0: มันจะมีเงินที่ได้อยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินสะสมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการนะซึ่งโดยหลักแล้วมาตรา40เนี่ยมันจะมีค่าปลงศพโน่นนี่นั่นใช่ไห
1: ม
0: หรือเงินสะสมอยู่ก้อนนึงอ่ะก้อนเล็กๆอยู่ก้อนนึงอ่
1: ะ
0: เพราะการทำมาตรา40วัตถุประสงค์ของมันก็คืออะไรรู้ไหม
1: อะไรคะ
0: 1ถ้าคุณไปทำงานไม่ได
1: ้
0: นะคุณถ้าคุณไปทำงานไม่ได้คุณหยุดงาน
1: ค่ะ
0: คุณไปนอนโรงพยาบาล
1: ค่ะ
0: ถึงเวลาออกจากโรงพยาบาลหมอบอกว่าให้คุณพัก3วันนะหยุดนอนอยู่โรงพยาบาล3วันนะพอออกจากโรงพยาบาลเสร็จปั๊บคุณเอาใบรับรองแพทย์ไปที่ประกันสังคมเขาจะจ่ายคุณวันละ300แต่ถ้าบอกหมอบอกว่าเอาละพักนอนโรงพยาบาลอยู่3วันนะผ่าตัดไส้ติ่งนะนอนโรงพยาบาล3วันแล้วออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นอีก5วันที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ที่บ้านอีก5วัน5วันที่บ้านได้200วันละ200
1: โอ้ได้เต็มๆ5วันวันละ200
0: วันละ200
1: ก็ 1,000
0: พักฟื้นอยู่บ้านได้200นอนอยู่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
1: 300นะได้กี่วัน
0: นะปีหนึ่งไม่เกิน30วันเห็นไหมอันนี้มันเป็นการช่วยที่จะไม่ให้สูญเสียรายได
1: ้
0: นี่คือวัตถุประสงค์ในการทำม40กับ2เกิดเสียชีวิตขึ้นมา
1: ได้อะไรคะ
0: มีค่าปลงศพใช่ไหมไอ้ที่บอกว่าไปทำชาปนกิจแล้วรู้ได้ไม่ได้ถึงเวลาก็ไม่ได้ตังอะไรเงี้ยถ้าอย่างอายุยังไม่เกิน60เนี่ย65เนี่ยตอนนี้นะทำม40เสียชีวิตขึ้นมามีค่าปลงศพเห็นไหม
1: ก็เป็นสิทธิประโยชน์ของประกัน
0: แล้วก็มีเงินสะสมอีกนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในกรณีดังกล่าวนี้ก็ให้คุณพี่สายหยุดโทรไปที่1506นะพี่นะ จ้า1506นะโทรไปสายด่วนประกันสังคมนะในกรณีของลูกชายที่เคยทำม.40บัดนี้เขาไปอยู่ม.33แล้วแต่ว่าให้ลูกชายให้แน่ใจก่อนว่าเขาอยู่ม.ไหนชัดเจนแล้วยังนะเพราะเพิ่งเข้าไปใช่ไหม
4: เด
0: ี๋
4: ยวจะถามกับเทศบาลคุณสน
0: อครับ
4: จ
0: ้าไม่ได้ถามเทศบาลถามกับประกันสังคมถามประกันสังคมชื่อลูกชายชื่อสกุลแล้วก็เบอร์ประกันเบอร์เลข13หลักเนี่ยประกันสังคมก็ตรวจสอบได้แล้วว่าลูกชายตอนนี้มาอยู่ม.33แล้วหรือยังถ้าอยู่ม.33แล้วถามคำถามต่อไปว่าที่เขาส่งม.40มันจะทำยังไงนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสายหยุด
0: เพราะมันอยู่ได้มาตราเดียวอยู่พร้อมกันไม่ได้
1: ใช่ก็ถ้าเกิดเขาย้ายไปสังกัดของบริษัทของรัฐก็33
0: ใช่ครับ
1: เนาะออก3ทาง
0: ลูกจ้างนี่ใช้ประกันสังคมหมดของรัฐนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พนักงานราชการก็ประกันสังคม
1: มาตรา33เหมือนก
0: ัน ใช่ลูกจ้างชั่วคราวก็ประกันสังคมหมดยกเว้นข้าราชการก็จะเป็นเงินบำเหน็จบำนาญราชการกบข.
1: ได้สิทธิ์ของราชการ
0: ใน
1: การเบิก
0: ขอสายสุดท้ายน้องฝน
1: สายคุณสมคิดค่ะจากสุรินทร์คุณสมคิดจ้าเดี๋ยวรอสายคุณสมคิดสักครู่มีคุณจัดจากสงขลา
0: ครับ
1: เขาบอกมาว่าคุณสมคิดมาแล้วว่ะ
0: มาชื่อพี่สมคิดครับ
1: อ้าวคุณสมคิดก่อนละกันสวัสดีค่ะคุณสมคิด
5: ผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามเรื่อง
5: ครับสวัสดีครับ
0: ที่ดินสปกใช่ไหม
5: ครับ
0: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
5: อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับครับผมอ
0: ำเภออะไรนะ
5: อำเภอศรีนรงค์อ
0: ำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะ
1: ศรีนรงค์
0: แล้วมีปัญหายังไง
5: คือมันเป็นที่ที่ดินแบบถามปัจจุบันนี่เห็นขึ้นแต่ปัจ
1: จุบันที่ไม่ได้ยินเลยคุณสมคิด
0: สัญญาณไม่ดีเลยครับพูดได้ใกล้โทรศัพท์นิดหนึ่งครับพูดใกล้โทรศัพท์นิดหนึ่งเวลาจะหมดแล้วด้วยครับถามว่าไงขอเข้าประเด็นเลย
5: การปฏิบัติไม่ทัน
0: คุณต้องการจะเปลี่ยนชื่อที่ดินในสปก.เหรอ
5: ครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นซื้อครับ
0: คุณซื้อมาเหรอ
5: ครับผม
0: คุณไปซื้อที่สปก.เขามาใช่ไหม
5: ครับผม
0: คุณไปซื้อจากญาติพี่น้องหรือจากบุคคลภายนอก
5: จากเพื่อนๆครับ
0: ถ้าเพื่อนกับบุคคลภายนอกถ้าจากญาติพี่น้องบางทียังโอนกันได
1: ้ค่ะ
0: ตามคุณสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปซื้อจากเขามาเนี่ยมีสัญญาซื้อขายไหม
5: มีครับ
0: มีสัญญาซื้อขายแล้วเขาพร้อมจะไปที่สปก.กับคุณและเซ็นให้คุณไหมเขาพร้อมไหม
5: ผมถามเขาว่าเขาพร้อมอยู่ครับ
0: พร้อมถ้าพร้อมก็พี่ก็เอาสัญญาซื้อขายพร้อมกับคนขายนั่นแหละไปติดต่อที่สปก.ได้เลยครับพี่ครับเดี๋ยวสปก.เขาจะสอบพี่ว่าพี่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรถ้าพี่เป็นเกษตรกรพี่มีที่รวมกันทุกประเภทแล้วต้องไม่เกิน50ไร่ถ้าไม่เกินเป็นเกษตรกรก็สามารถที่จะได้สิทธิ์ที่พี่ไปซื้อที่แปลงนี้มาแต่จะไม่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าของสปก.โดยตรงแต่พี่จะได้สิทธิ์ในการเป็นผู้เช่าที่ดินแปลงนี้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
5: ที่ดินตอนนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยนะคร
0: ับ อะไรนะ
5: เป็นที่อยู่อาศัย
0: นั่นแหละครับ
5: ครับ
0: จะเป็นที่อยู่อาศัยที่ทำกินก็เหมือนกันเมื่อเราไปซื้อเขามาเราไม่ได้สิทธิ์โดยกฎหมายแต่กฎหมายเขาอนุญาตให้ทำการเช่าได้นะครับไปโดยการไปจดแจ้งที่สำนักงานสปก.แล้วต้องไปเสียภายในธันวาคม70นะเขาขีดเส้นไว้นะ
1: อ๋อปีหน้าเหรอ
0: เออ
1: ธันวาคมปี
0: หน้าหรือปีนี้อ
1: ่ะปีนี้69
0: อย่างน้อยก็ไปก่อนธันวาปีนี้ไปเดี๋ยวผมค่อยเช็ควันอีกทีหนึ่งน
1: ะ
0: แต่ว่าต้องไปนะเพราะเขาขยายมา2ปีแล้วนะครับรีบไปทำนะ
5: ผม
0: ครับเอาสัญญาไปนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ครบทุกเรื่องพี่ถนอม
0: ครับ
1: นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนภารกิจของรัฐบาลต่างๆหรือแม้กระทั่งการติดตั้งโซล่าร้านหลังคานะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วพี่ถนอม
0: ครับ
1: นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 13:30 นจนถึงเวลา 15:00 นพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามก่อนเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐพร้อมเยี่ยมชมวัดไทยในกรุงแคนเบราน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบราจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างสวทช.กับองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังวัดธรรมทโรกราบนมัสการพระประธานและถวายพระไตรสนทนาธรรมกับประธานสงฆ์พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์ศรีธรรมทโรและร่วมปลูกต้นแมกโนเลียเป็นที่ระลึกวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาน
10: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนอกจากนี้ได้แจ้งให้สำนักงานปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
11: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
13: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
14: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่19สิงหาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าการจังหวัดกระบี่นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานออกบริการประชาชนตำบลแหลมสักพร้อมรับฟังปัญหาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่8ประจำปีงบประมาณ2569ประจำเดือนสิงหาคม2569ณวัดสถิตโพธารามหมู่ที่6ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าแม้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองที่เจริญแล้วมีศักยภาพสูงทางด้านการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวแต่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังประสบความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพรายได้โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเป็นธรรมในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่จึงยังกำหนดให้มีโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการและภารกิจของภาครัฐได้อย่างสะดวกทั่วถึงและรวดเร็วโดยมีส่วนราชการหน่วยงานในจังหวัดกระบี่ออกบริการและรับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ถือเป็นภารกิจสำคัญตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตลอดจนสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขสมดังคำขวัญที่ว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักรองนายกพิพัฒน์และรัฐมนตรีช่วยสรรเพชรเตรียมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความพร้อมพื้นที่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาก่อนกรมทางหลวงชนบทลงนามสัญญาก่อสร้างนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ประธานการประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงคมนาคมณจังหวัดกระบี่ประกอบด้วยกำหนดการลงพื้นที่ของนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดตรวจราชการที่จังหวัดกระบี่ในวันที่21สิงหาคม2569เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่หลายแห่งอาทิท่าเทียบเรือบ้านสารดานตำบลสารดานอำเภอกอลันตาท่าเรือบ้านโลดใหญ่ตำบลกอลันตาน้อยอำเภอกอลันตาองค์การบริหารส่วนตำบลพรูเตียวอำเภอเขาพนมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายเขาพนมทุ่งใหญ่ส่วนวันที่23สิงหาคม2569นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมณห้องประชุมพนมเบญจาชั้น5สารกลางจังหวัดกระบี่จากนั้นจะเดินทางไปยังท่าเรือบ้านหัวหินตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาเพื่อติดตามโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตารับฟังบรรยายสรุปและนำตรวจติดตามโครงการในพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของจังหวัดกระบี่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะความพร้อมก่อนการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะลงนามสัญญาก่อสร้างกับภาคเอกชนในโอกาสคณะรัฐมนตรีจะลงมาประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้และเป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนและระบบคมนาคมทางน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวและชุมชนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในอนาคตกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมคัดเลือกคนดีสีจังหวัดต้นแบบคุณธรรมประจำปี2569นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พุทธศักราช2566ถึง2570จังหวัดกระบี่ยังได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นโดยมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่ชุมชนบ้านกอตงอำเภอเขาพนมองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่อำเภอลำทับเพื่อเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้คัดเลือกคนดีสีจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเสนอขอรับการพิจารณารับรางวัลจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประเภทเด็กและเยาวชนได้แก่นายวีรพัฒน์แถวทัศน์นักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์และประเภทประชาชนได้แก่นางสมศรีประดิษฐ์เจริญเพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมกระบี่รุกตลาดมาเลเซียผนึกกำลังทท ATTA ร่วมโรดโชว์กัวลาลัมเปอร์ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมงาน TATATTA Roadshow to Malaysia 2026 เพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยมาเลเซียมีผู้ประกอบการและบริษัทนำเที่ยวจากมาเลเซียเข้าร่วมกว่า200รายภายใต้แนวคิด Two Way Tourismและ Experience Economy มุ่งยกระดับการเดินทางที่เน้นประสบการณ์อันทรงคุณค่าควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียยังคงเป็นตลาดศักยภาพของประเทศไทยโดยข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง4สิงหาคม2569มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 2.39 ล้านคนสูงเป็นอันดับ2รองจากประเทศจีนและตั้งเป้าปี2569ไว้ที่ 4.82 ล้านคนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่นิยมเดินทางแบบอิสระและมีอัตราการเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำสูงถึงร้อยละ70สนใจการท่องเที่ยวด้านอาหารการช้อปปิ้งสุขภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับจุดเด่นของจังหวัดกระบี่นอกจากนี้การเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมโยงระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งปัจจุบันมีประมาณ40เที่ยวบินต่อวันและมีแผนเปิดเส้นทางบินใหม่ในช่วงปลายปีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่ได้มากยิ่งขึ้นสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
16: ขัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลภูมิภูมาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับคนอื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแล
15: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่19สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติออกกำลังกายพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569โดยจังหวัดกระบี่เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ประชาชนทั่วไปค่าสมัคร360บาทสำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปีมีค่าสมัคร240บาทโดยรายได้จากค่าสมัคร 30% หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมัครทางเว็บไซต์ https://wrb12.thai.run/event/kbi สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่มีความประสงค์จะรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาระยะเวลาการฝึกอบรม18ชั่วโมงรับจำนวนจำกัดเพียง20คนเท่านั้นโดยจะอบรมในช่วงเดือนกันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณสถานที่ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
1: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
2: ไปไหมล่ะน้อง
3: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังพบกันได้ทุกวันนะครับพี่น้องตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์ส่วนวันศุกร์วันเสาร์ก็เหมือนเดิมพี่น้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์สมบูรณ์นะครับติดตามรับฟังกันได้ครับเวลาตอนนี้ก็ที่3:30 น.นะครับพี่น้องจนถึงที่4นะครับ30 นาทีโดยประมาณวันนี้วันพุธนะครับพุธที่19เดือนสิงหาคม2569ตรงกับขึ้น6ค่ําเดือน9ปีมะเมียวันนี้เป็นหน้าที่ของนักธุรกิจตรงบันเทิงนะครับมาในเรื่องขาผู้หญิงทำตาหน้าไว้จบได้พี่น้องนั่งทุติบลูกตรงบันเทิงเลือประมาณ10 นาทีถ้าว่านั่งทุติบจบนะครับพาพี่น้องไปควังนั่งคลิงน้อยตะลุงชาขุนนะครับมาในเรื่องโนรา5รักพี่น้องสักเดี๋ยวได้ควังนะครับนั่งคลิงน้อยตะลุงชาขุนมาในเรื่องมาโนรา5รักสักเดี๋ยวได้ควังได้ติดตามกันนะครับมาเลยก้าวกันคิดก่อนนะครับก่อนไปควังนั่งทุติบแต่ถ้าว่านั่งทุติบจบพาพี่น้องไปควังนั่งคลิงน้อยนะครับกลับมาไหลข้าวอาทิตย์ก่อนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมาที่ขอเชิญพี่น้องรวมบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหานี้นะครับโดยโลกาชาติจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ฝากบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตนะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีทุกข์กระปาบตีรวมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเลือดเปื้อนมนุษย์และสำรองโลหิตไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังวันฮัตยีทริปสิงหานี้ต่อพรุ่งต่อเช้านะครับไปรับบริจาคเลือดที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่นะครับที่ห้องประชุมของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ส่วนวันจันทร์ที่23ถึง5นะครับไปที่ห้างไมโครสาขากระบี่นะครับเวลา 9:30 น.นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 น.กาให้เลือดให้ชีวิตพี่น้องกาขอเชิญนะครับพี่น้องรวมบริจาคเลือดรวมบริจาคโลหิตกันได้พี่น้องท่านผู้ฟังครับแล้วก็มาที่ข้อบุญปุญญายังพี่น้องพุทธศาสนิกชนพี่น้องที่มีจิตศรัทธาทุกฐานนะครับรวมมั่นพิธียกยอดปรีทองคําพระมหาธาตุเจดีย์และพิธีทีทองล่อรูปเหมือนพระรัชสุดกวีหรือว่าหลวงปู่ซิ่งจานะท่าผู้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่วัดแก้วโกระวารามพระอารามหลวงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่นะครับพ่อแม่พี่น้องกาขอบอกบุญไปยังพี่น้องพุทธศาสนิกชนพี่น้องที่มีจิตศรัทธาทุกฐานนะครับรวมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับที่วัดแก้วโกระวารามนะครับตั้งแต่เวลา 9:30 น.เป็นต้นไปนะครับพิธียกยอดปรีทองคำพระมหาธาตุเจดีย์และพิธีที่ทองโลกรูปเหมือนพระราชสุดกวีหรือว่าหลวงปู่ซิ่งพ่อแม่พี่น้องข้าขอบคุณไปยังพี่น้องนะครับที่วัดแก้วโกระวารามนะครับวันเสาร์ตึงนี้นะครับเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับพี่น้องทุกท่านข้าขอบคุณไปยังพี่น้องได้รวมบุญกันโดยพร้อมเพรียงกันนะครับครับมาที่มอททนะครับมอททนี้สำหรับโครงการช่ำริติบัตรก็ยังเปิดรับลูกหลานพี่น้องนะครับจนถึงช่ำทริปกันยาสอบถามรายเพิ่มเติมได้นะครับผมให้พี่น้องที่0254 7788นะครับสำหรับลาดกาเทศสั้นจอนนะครับก็ยังให้บริการผมให้พี่น้องนะครับเหลืองานเหลือการก็ค่อยเชิญนะครับมาจับใจใจช่อยมาเลือกซื้อเหลือค่าปืนปักพ่นใหม่ที่มีคุณภาพลดสั้นปิดพี่น้องการตกทิ้งตกยางมาจากเกษตรกรของจังหวัดกระบี่เรานะครับให้บริการวันนี้พี่น้องวันนี้นะครับตรงวันพุธที่หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ก็ขอเชิญพี่น้องนะครับมาเลือกซื้อเลือกหามาจับใจใช้ช้อยกันได้นะครับครับมาควังนั่งทุติบลูกทุ่งบันเทิงนะครับมาในเรื่องขาผู้หญิงถ้าว่านั่งทุติบจบพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ควังพาไปพี่น้องไปควังนั่งคลิงน้อยตะลุงชาขุนนะครับมาในเรื่องมนุราห้ารักนะครับผมเป็นพี่น้องท่านผู้ฟังก็ขอเชิญพี่น้องติดตามดับฟังกันต่อครับ
4: มึงไปหาไม้เทียบลูกจินให้กวนไปนะไอ้ร้อยก็ไม้เทียบลูกจินเอาตำร้อยไปตาว่าไงทองคำอะไรมึงชื่ออะไร ชื่ออะไรอ่ะวักโตปฏิกูคือยักษ์นันทจักรกูมนุษย์นันทเปียกเว้ยมึงไม่กลัวกูกินมึงเหรอดีดิถ้ามึงกินกูทำไมพี่เปียกเดียวตามึงอีกินกูใช่กินเลยเดี๋ยวตาจะยังกบกลัวมึงก็ต่อเดียวทำไมมึงท้ายกูกินวะมึงรู้เดียกันว่ากูถ้าไม่มาจะทิ้งกูมาไหมกูคือหน่วยกาใต้ที่มาจากเมืองมนุษย์ก็ให้กูกินยาพิษมาเต็มพุงจนดื้อพริ้นแล้วกูกินยาพิษมาเต็มพุงถ้าพอมึงกินกูต่อเดียวมึงกบยาพิษในพุงกูแตกพอยาพิษในพุงกูแตกมึงตายฉันกูไม่กินกินตากูไม่กินกินตาแหละคนเวลาดวงดีอยากนูกับมันรมโบก้าวย่องกับพรึกกินตีเป็นแกนกอบเล็กพุงอิตเต้อย่าบาดหลวงดิกูเตะแผ่นไงเปลิดนี่กินตีกูจะกินมึงจริงๆไม่มึงกลานบ้ากูแล้วถ้ากูกินมึงจริงๆกูตายเหรอถ้าตายแน่มึงแล้วตัวโน้นมียาพิษหรือเปล่าเปียกบอกเพื่อไปเรื่องกันดิเปียกเครียดโหเครียดนะบอกเพื่อไปเรื่องกันบอกกันยังยาพิษมันมีไหมไม่กับมองปึ๋งเปรตได้ไม่ได้ปุ๊บต่างคนบาตัวกันเว้ยปึงปี้ได้กบไม่ได้จำใจจริงได้อันวันก่อนตีงแล้วตำหน้ากลาเลือกเราเปียกเออกลามึงตาเลือกยังไอ้ก้อยเออกูไม่ไอ้ก้อยว่ารับปากเรียบร้อยพอเราไปห้องต้นเป้าหมดแล้วแล้วเออมึงร่างว่ายังไอ้ก้อยอ่ะแต่มึงบอกว่ามึงงงกูบอกได้ไวนี่มึงจ้างหวัดกาตาเลื่อยยายเคยกับกูเป้าได้เลยป้อได้เบียกกูเกลียดหลายเปรตกบเปรตเลยมึงมียาพิษไหมไม่กับไม่ต่างเป็นต่างจ้ามคนทำไมให้อยากแดงให้หมดมามาทางนี้ดีกว่าแยกนันตะจักหรือใช่ต้องการอะไรเนอะก็ต้องการแม่สงัดมณีครับคืนสู่นครกิจโอมแก้ว
5: ฮะสงาดมณีใช
4: ่ขอบใจว่าที่มึงมาเตือนความทรงจำให้กับกูกูขังนานสงาดมณีลืมไปแล้วเขินกว่า10ปีแล้วเว้ยแล้วไม่ตายแห้งมันจริงจอกตัวฮิปใช่แกต้องการแม่ของแกใช่ไหมใช่จิต้องการแม่ของแกพวกแกจะต้องฆ่าใครตายทุกคนก็ได้โอ้ยพ่อโอ้ยพ่อเอ้าทำไมไอ้ปราปสุธามึงไปงาบเลือดมาจากไหนวะพ่อข้าโดนผู้หญิงคนหนึ่งที่นครกระโจมแก้วมันทำร้ายมาเสื้อผ้ามึงเต็มไปด้วยเท่าทันทำไมล่ะเนี่ยไอ้มนุษย์คนนั้นมันจัดการพร้อมด้วยพวกแล้วมันเผาข้าตอนนี้มันประกาศตัวเป็นอิสรภาพไปแล้วบัดซบที่สุดขอไว้วางใจกับอะไรมึงไม่ได้หรือไอ้ปราพุทธานกูกุศามอบหมายหน้าที่กับมึงผู้เป็นจอมทัพแห่งนครเลนินพวกคิดว่ามึงมีพละกำลังมีฝีมือในการต่อสู้ที่แท้มึงสู้ผู้หญิงไม่ได้มึงไปหาสันโรงนุ่งจะไปไอ้หน้าสัตว์โอ้ร้อยแกนี้นาเป้ก็ได้รางวัลประตุ้งไม่เข้าใจเลยมึงกันพวกมึงก็เหมือนกันอยากที่จะมาเก่งเมืองยักษ์ใช่ไหมได้มึงเก่งกันเมืองมนุษย์ไม่พอมึงมาเก่งเมืองยักษ์อีกก็ได้แล้วกูจะส่งต่อมึงไปให้ไปเก่งเมืองนรกคอยดูสิลูกเนี่ยที่พวกมนุษย์ยักษ์จุดแกน

0: แค่ฉันใจย่อต่อเมื่อนักลอยบ่อลอยลม
1: นาลอยโบ่ลอยลม
0: นักลอยบ่อลอยแล้ว
1: หยุดเดี๋ยวนี้ไหนมึงอยู่ไหน
0: กูอยู่นี่ไว้โอ้ยโอ้ยกูอยู่ที่ไหนโอ้ยโอ้ยพอดีนะมันมาอีกแล้วไป
2: ปนเลยไอ้เบี้ยนี่ปนเลยมันหนีไปแล้วแต่ถึงงั้นใจเหลือต้นนั้นก็ควักตามันสิ
1: มอง
2: แกวกลูกตามัน
0: ใช
2: ่อันแหละเว้อแกตากูตากูอยู่ที่ไหนตากูกูไม่ได้ยินแต่จริงกูบอกว่าอยู่บ้านยายมึงโด
0: ไปเถอะเราแยกย้ายกันไปหาเสด็จแม่เจอเสด็จแม่แล้วเราจะพาเสด็จแม่กลับสู่นครกระจมแก้วของเราก
2: ลับรีบไปเปรี้ยวไป

0: สด็จแม่ปลอดภัยแล้วเพคะโถลูกแม่เธอเล่าให้แม่ฟังดิลูกว่ายักษ์มันฟังเธอไปแล้วเธอปลอดภัยได้ยังไงลูกไปตกที่สำนักของท่านอาจารย์เพคะสด็จแม่แล้วท่านอาจารย์สอนวิชาไงท่านอาจารย์เลี้ยงดูหนูเลี้ยงดูลูกมันเป็นอย่างดีเพคะแล้วสด็จแม่ล่ะแม่ถูกไอ้ยักษ์มันขังเอาไว้แต่ก็ยังโชคดีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ช่วยเหลือแม่ไว้ก็เป็นใครหรือเปกัสเด็ดแม่ก็ชื่อว่าทองเปล่าทองเปล่าปวดร้อยเย็นในตัวรัตตราว่าไม่ร้อยมาอยู่นี่แล้วทองเปล่าก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากลูกม่อมแม่ที่ก็รับทำไมเด็กช้าชื่ออะไรเหรอกล่าวกับม่อมนายเพียกไปโยกะกล่าวกับม่อมปูนแก้วไปโยกะม่อมแม่ม่อมแม่ไงกล่าวกับม่อมได้ไหมอ่ะใครเหรอไอ้ทองคว้าวได้จ้ะแต่เธอต้องไม่ทอดทิ้งก่อนนะพระเจ้าคะกล่าวกับม่อมอย่าตื้อว่าเป็นเมียพระราชาท่านวักโยจนได้เมียล่วงแจ๊กแล้วเดี๋ยวแม่จะเรียกมาไงตองเปล่าตองเปล่าบอกตะว่าไอ้กล่าวมาว่าจังแล้วรับจังราชินีแล้วกล่าวแก่ก้อยก็กูตาได้กับตองเปล่านี่แล้วอย่าเดาโลนะจะนอดที่ร่วมนะว่าก็เดาต่อคืนหวีว่าทุกตองเปล่านู่นไงเสด็จแม่ก็มาแล้วแล้วเราล่ะลูกพักผ่อนที่นี่ให้ไงเหนื่อยแล้วค่อยเดินทางนะลูกนะยักษ์มันทำอะไรเธอไม่ได้แล้วเปียกคัดเสด็จแม่เปียกไปเจ้าคะอย่าทอดทิ้งตองเปล่านะถ้าทอดทิ้งไอ้ม่อมแม่พรานชีวิตเลยดีแหละเราจะทำอย่างนั้นจริงๆนะเปียกคอยดูทีตองกว้าวตองกว้าวเออตองกว้าวขาไอ้ยักษ์อย่าแล่ที่ว้าอุ้ยจังกว่าป้าแล่ก้องก็ไม่ได้มันไม่ได้นี่ก็ก้องคู่มึงอยากกล้องกันต้องเปล่าขาโอ้ห้องสะพูนแก้วกูใกล้มึงฟันหนึ่งอีกใกล้กูจางกูไม่หงอยู่โอ้รู้พี่เลยมันเปรตนั่นแหละเฮาจ้ะนุ่งไปจ้ะมาดิจ้ะพี่กาวอันตาตู้เหล่ากันไม่อะไม่ใจบุกใจผมตามว่ากันไม่ไปจ้ะพี่กาวนี่นี่เมียประรัชญาตันนี่เดี๋ยวมึงเอาไว้ได้ดีนักหน้ากับกล้องล่วงแจกนี่ง่าจำได้จะล่วงแจกหัวให้กูแหลกนามตัวมป้อมจูงไม่เดินบ่ตุกรถจูงไม่เดินเออแอนไม่รุนตกใจรถเกลืองเพื่อที่ว่าเตียนบอดเวทนะแล้วกูตุ้มได้ต่อได้ต่อมันตักกูเอาไหมไม่เอาม่อมแม่พรานจิ๋วมาเถอะปูนแก้วถ้าเราตายหนุ่ยรวยแล้วไม่อยากติดร่างใหม่ไรยิ่งแล้วไอ้เด็กน้อยน้ำคูยกมาเถอะพี่นะติดแล้ววันเวอร์ดันเต็นนะไม่ไปมารวยได้บุญแก้วมึงกลับไปบอกแม่กูกันว่ากูหมดอนาคตแล้วได้เหลืองแล้วเดียวออกกันกว่าเพื่อนแต่ปากกายร้องแม่ปากกายทั้งมันแล้วก็ใบกุลาจะกางกาไว้เมื่อ
1: โดยคุณชัยวุฒิเชิดจองนะครับ ครับพี่น้องครับโอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่
2: เป็นไม้มานานหลายปีแล้วจ้า
3: แม่มุกินก็ไปแล้วกินก็ไป
4: มันพี่ก็ทําไมก่อนก็คือทําไมก่อนจะเลิกกันอย่าลงสว่างแต่ตัววันนี้เราไม่เลิกกันจนเสียงานคืนนี้เราจมนั่งกลุ่นเดี๋ยวเราไปทํางานกันอีกไม่อยู่บันดันกับเดี๋ยวก็จงนี้ก็ได้กันมามากไม่มีแล้วจะพูดคุยมากคือกว่านี้จากนี้ไปเป็นน้องชมนิยายครับคือตายนี้ก็วางยิงเรื่องเครดิตในตาคุณตลกนี้จงบันดันบันดาลไปน้องเราทบทุกความเจริญสําหรับจงนี้สวัสดีครับ

กิดเป็นคนจนกับมีดีกับจวกเกิดเป็นคนจนกับมีดีกับจวกทุกข์กับทุกข์ติดตัวอย่ามัวลงเหมือนพระเวทรันดรตรงรัชจักรพงศ์ประทานจางตรงไอ้กับแรมวังจะแรงแต่ความดีจนจะเมืองเอาเรื่องขึ้นกล่าวโทษบิดาโกรธกับลายไงนายนี้พร้อมไปด้วยที่ระวัดนางมัตรีพร้อมกันหน้าจะดีกาวทูตีดงสร้างความดีเขาไว้กับใดจัวตัวจะตนพระเวทรันดรต้องบุกมากจากวังลงเช่นตรงแท่นนางมาตรีตีตามงงมาถึงวงกอดกาวเธอกอดราวใจจนเทวดาบันดาลจันทุสิทธิ์นิรมิตเป็นราลาไงพอเธอได้ยิงอาศัยก้าวถือจินปิญโยเดโจใจนาเกินใจตรีสวัสดิ์แคว้นเนอนางมัตรีเมื่อพวกตุกตอยอมตุกกับพวกด้วยเป็นกูมวยรับใจไม่ได้นี่ถ้ายิ่งอื่นคงไม่เป็นไปจันนี้แม่มาตรีของจันนี้เงาตัวจรเปิ่นแจ้วแจ้วที่มานั่งควังไว้บางจงเอาอย่างมาตรีดังปีทรนปีก็กุปมาขึ้นวาวอนวังจะตรนน้องแจ้วไงก้าวใจตึงดีชัวร์พวกน้องต้องลำบากต้องอดอยากเลื่อล่อนปอนวีใสตึงตัวตายไว้ชื่อไงหรือใครก็เกิดเป็นยิ่งตายต้องรักผู้

ช่วยด้วยสินแดนและหินสุดสวยไปด้วยสีมนุษย์นี้ย่อมงามด้วยความดี

ครับกลับมาถึงช่วงรุ่นไทยของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งคริ่งหน่อยจะลงรากลนะครับโนราห้าจักไหวกันเท่านี้นะครับคอยติดตามกันแล้วผมให้พี่น้องท่านผู้ฟังกากรจากควักไหวฮิตแล้ววันตายวันละคำนะครับวันนี้มาในคําว่าแคนนะครับแคนมีช่องความหมายนะครับตรงๆก็คือแคนอาคารแคนนะครับชวนแคนในประเทศใต้นะครับไม่ถึงอาหารติดคอหรือว่ากลืนไม่ลงนะครับนี่ก็คือแคนเหมือนกันผมพี่น้องก็ควักเอาไว้นะครับวันนี้มาในคําว่าแคนพี่น้องอาหารติดคอกลืนไม่ลงกลืนฟืดคอเขาเรียกว่าแคนนะครับแคนพี่น้องควักเอาไว้ช่วยกันโพดช่วยกันเร่งนะครับจักเดียวพี่น้องควังข้าวต้นเช้าโมงติดตาม5ใหญ่9กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้รายการชงเชิมศิลปินพื้นบ้านเวลามดนะครับต้องจากลากันไปก่อนค่อยพบค่อยฟังต่อพรุ่งนะครับสำหรับวันนี้ไว้กันเท่านี้สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
3: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
6: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงพาณิชย์มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมขณะนี้ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้วบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมสั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้จังหวัดน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงได้สั่งการยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรทั้งหมดเพื่อเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทางนี้กระทรวงเกษตรขอให้พี่น้องประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วน
10: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางเชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วนพศรแก้วขำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะแนะนำตัวกันก่อนนะดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
1: และดิฉันรสสุคนจอมพลค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะก็รับชมรับฟังได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะตั้งแต่เวลา 16:07 นจนถึง 16:30 นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะรับชมได้ทางไหนคะคุณรสสุคนคะ
1: รับชมได้ทาง Facebook Live ค่ะที่แฟนเพจ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะมาแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเรากันก่อนดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: พวกเราสองคนแนะนำตัวกันแล้วนะคะเราไปกันต่อนะคะที่คนควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะตอนนี้คือน้องส้มชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะและควบคุมเทคนิคค่ะคุณมงคลโชคเกลือค่ะ
0: ค่ะควบคุมการผลิตและบรรณาธิการค่ะท่านผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะผอ.สวทตะกั่วป่าค่ะ
1: และอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
0: ค่ะในช่วงของ5แยกข่าวนะคะเราก็เวลาเนี่ยเรามีครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มี2ช่วงสำคัญด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของรายการก็คือช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงของ PRD Service นะคะซึ่งต้องบอกว่ามีความสำคัญมากในวันนี้เพราะว่าในช่วงของช่วงที่2นะคะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะดีเจมะตูมเองเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะซึ่งพาทุกคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวงานค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันผ่าน2กิจกรรมยังไม่บอกว่ากิจกรรมอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะให้ไปฟังค่ะดีเจมะตูมสัมภาษณ์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะพูดคุยกับท่านอุไรวันแดงงามนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ใกล้จะมีงานสำคัญที่เกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยค่ะกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่
3: ะอุไรวันเดงามนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในวันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มแห่งนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้จัดสร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในมิติของการป้องกันภัยพิบัติและก็เป็นหลักฐานเป็นจดหมายเหตุในส่วนของการเล่าเรื่องนะคะเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกปลูกนะคะฝังให้กับเยาวชนประชาชนได้ระมัดระวังในการอยู่ร่วมกันกับกรณีเกิดภัยพิบัติและก็เป็นหลักฐานนะคะในทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นจุดมุ่งหมายให้กับนักท่องเที่ยวได้มา เรียนรู้ในเรื่องของภัยพิบัติแล้วนะคะได้เป็นแหล่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงมิติของวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะอย่างนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนให้ชุมชนได้มีสถานที่รวมกันนะคะในการที่จะนอกเหนือจากเรียนรู้แล้วก็ได้จำหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็เป็นสถานที่ร่วมกันกับส่วนต่างๆทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆนะคะได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้ร่วมกันและก็สร้างประสิทธิกิจสู่ชุมชนได้อีกประเด็นหนึ่งค่ะค่ะ
4: สอบถามท่านเลยค่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าเรากำลังจะมีงานสำคัญที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
4: กิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรคะ
3: ค่ะจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้นะคะตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนนะคะมีทั้งการสาธิตการจำหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะทั้งงานศิลปะนะคะ ทำผ้าบาติกนะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นนะคะวิถีชีวิตชาวประมงได้นำเสนอเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำการลงเรือนะคะมานำเสนอกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีงานไนเอ็ดมิวเซียมนะคะถัดไป1สัปดาห์นะคะ28 29 30จะมีไนเอ็ดมิวเซียมนะคะก็มีการแสดงดนตรีนะคะดนตรีของเด็กๆ เยาวชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดนะคะภายนอกจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ละแวกใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์โรงเรียนต่างๆได้มาร่วมแสดงบนเวทีแล้วก็มีเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ชมยามค่ำคืนนะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราก็คือที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะให้มีความพร้อมเสมอในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมนะคะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้นะคะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งในการมาเที่ยวพังงาแล้วก็มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สึนามิแห่งนี้ค่ะ
4: ย้ำอีกครั้งก็คือกิจกรรมมี2กิจกรรม
3: มี2กิจกรรม
4: กิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นคือตลาด
3: นัดวัฒนธรรมชุมชน
4: วันไหนถึงวันไหนคะ
3: วันศุกร์วันเสาร์นะคะในส่วน20ค่ะ
4: 22
3: 23
4: 22
3: 23แล้วก็นะคะ1ครั้งแล้วก็ไปศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกเป็นไดเอทมิวเซียมมี2งานนะคะ
4: มี2งานแต่ว่า
3: จะต่อเนื่องกันคนละช่วงเวลากันค่ะ
4: ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็จะมีความแตกต่างกันตลาดเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะ
3: ช่วงบ่ายของแต่ละวันนะคะบ่าย 4-5 โมงเด็ดร่มรุ่นตกแล้วก็บ่ายบ่ายก็บ่ายได้เลยนะคะเป็นงานมิลิเล็กๆคนในชุมชนร่วมกันนะคะจำหน่ายสินค้าแล้วก็มีสาธิตมีนิทรรศการเรื่องของภาพวาดเล่าเรื่องนะคะชุมชนแห่งนี้นะคะก็ในส่วนของงานตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนกลางคืนก็มีการแสดงของเด็กๆด้วยเล็กๆน้อยๆในส่วนนี้ก็มาชมกันนะคะในส่วนของพี่น้องชุมชนชาวบ้านน้ำคิมนะคะ
4: ค่ะก็ใครที่จะมาเที่ยวพังงาก็สามารถมาได้ในช่วงกิจกรรมช่วงแรกก็คือ10ช่วง
3: 22
4: 23
3: 22
4: แล้วก็กิจกรรมที่2นี้ไฮไลท์มากเพราะว่าอันนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะท่านในมิวเซียม
3: ได้มิวเซียมเป็นครั้งที่3แล้วค่ะ28 29 30
4: ค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างคะในแอดมิวเซียม
3: นะคะก็ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนจะมีความสวยงามของวิวทิวทัศน์ขอชมวิวนะคะแล้วในส่วนของมีการสาธิตมีจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองนะคะแล้วก็อย่างเช่นของศิลปะนะคะต่างๆก็มีนิทรรศการภาพเล่าเรื่องเมืองบ้านน้ำเค็มนะคะแล้วก็มีในส่วนของอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นนะคะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะมีตลอดทั้ง3วันในช่วงของไนเอ็ดมิวเซียมค่ะ
4: พิพิธภัณฑ์จะเปิดให้ถึงประมาณกี่โมงคะตอนค่ำคืนเนี่ยหรือว่าตลอดทั้งคืนเลยคะ
3: ใบประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มก็ปิดแล้วค่ะช่วงเย็นๆค่ะ
4: ก็คือโดยปกติแล้วบอกทุกคนว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะปิดในช่วงเวลา 16:30 น.เนาะก็คือจะเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย
3: ์
4: แต่ว่า3วันนี้จะพิเศษจะเปิดถึงประมาณ2ทุ่ม
3: 3
4: ทุ่ม
3: 2ทุ่มค
4: ่ะฉะนั้นใครที่เหมือนว่าเอ้ยปกติแล้วไม่เคยได้มาพิพิธภัณฑ์ตอนเย็นเลยค่ะเพราะว่าพอมาเย็นอ่ะปิดแล้วใช้ช่วงเวลานี้มาศึกษาความรู้แล้วก็รู้จักศึกษาธรณีพิบัติภัยสึนามิได้ที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในช่วงวันที่28 29 30สิงหาคมนี
3: ้
4: มีกิจกรรม2กิจกรรมเลยแล้วนอกจากนี้ค่ะท่านถ้าสมมุติว่าในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนี่ยมีส่วนจะแสดงอะไรบ้างที่น่าสนใจมีเรื่องราวอะไรกันบ้างคะ
3: ในส่วนของพิพิธภัณฑ์โดยปกตินะคะจะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะในวันเวลาราชการนะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันหยุดก็เปิดนะคะตรงกับวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะนิทรรศการก็จะมีตั้งแต่ภายนอกนะคะก็มีเรือสีส้มเรือสีฟ้าที่เคยตื้นนะช่วงภัยพิบัติสึนามิ2ลำอยู่ด้านหน้านะคะหน้าอาคารแล้วก็รูปอาคารจะเป็นเหมือนกับคลื่นเรียวคลื่นนะคะจะเป็นลักษณะของเรียวคลื่นเมื่อเราเข้ามาภายในเราก็จะเจอห้องฉายภาพยนตร์นะคะแล้วก็มีนิทรรศการข้างในจะเป็นภาพเล่าเรื่องนะภาพเล่าเรื่องเสียงเสียงเล่าเรื่องนะคะภาพเล่าเรื่องแล้วก็เป็นวัตถุจัดแสดงที่ทั้งเรือทั้งรถวัตถุต่างๆที่อยู่ภายในอาคารที่เกิดจาก สึนามินะคะแล้วก็ข้างบนอาคารจะเป็นหอชมวิว360องศาจะเป็นรูปทรงของเครื่องมือประมงนะคะในส่วนนี้ก็สามารถที่จะมาชมได้นะคะก็เป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะ
4: ค่ะก็พิพิธภัณฑ์สึนามิยังเปิดให้บริการแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะ
3: ค่ะพิพิธภัณฑ์ให้บริการฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายก็สามารถมาได้เป็นหมู่คณะหรือถ้ามาสามารถที่จะแจ้งมาล่วงหน้าก็ได้ทางเพจของพิพิธภัณฑ์สึนามิหรือที่สำนักงานวัฒนธรรมได้นะคะเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอาจจะ walk in เข้ามาเลยก็ได้นะคะถ้าเป็นหมู่คณะอาจจะแจ้งมานิดนึงน้องๆจะได้เตรียมตัวอะไรแบบนี้
4: แล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิเนี่ยมีเจ้าหน้าที่พาชมในแต่ละจุดด้วย
3: ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาเยอรมันเราก็จะมี QR code ให้ส่องเข้าไปชมได้ค่ะ
4: ครบกับในเรื่องของใครที่สนใจนะคะก็ยังไม่เคยมาก็แนะนำให้มาสักครั้งค่ะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้การเกิดธรณีพิบัติภัยณที่แห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะในช่วงท้ายค่ะท่านอยากให้ท่านฝากถึงกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมที่ท่านกำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้กันค่ะ
3: ในส่วนของตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนนะคะเชิญผู้สนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะสินค้าพื้นเมืองและก็สาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแล้วก็งานฝีมืออย่างเช่นงานผ้าบาติกงานศิลปะนะคะของพี่น้องชาวประมงนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการแสดงก็จะมีการแสดงของเด็กๆนั่นนะคะในชุมชนมีดนตรีนะคะดนตรีในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะเป็นวงดนตรีทั้งมืออาชีพทั้งมือสมัครเล่นก็มาเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนได้นะคะก็มาว่างเวลาไหนนะคะมาได้เลยตลอดนะคะค่ะ
4: ค่ะก็ในช่วงของรู้เรื่องรักทันเผ่าใต้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงามากๆเลยนะ
3: คะ
4: ที
3: ่
4: มาพูดคุยกันในช่วงของรายการค่ะเดี๋ยวเราไปในช่วงของ PRD Service กันค่ะ
2: ช่วง PRD Service
0: ค่ะในช่วงของ PRD Service นะคะก็มาพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนนะคะวันนี้เป็นดีเดย์เริ่มต้นสำหรับการรับสิทธิ์ล่วงหน้าค่ะโครงการ THAI นะคะพาสปอร์ตหรือว่าไทย AI พาสปอร์ตอาจจะพูดง่าย
1: ๆใช่แล้วนะคะ
0: ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกในการรับสิทธิ์ล่วงหน้านะคะแล้วก็จะถึงวันที่จนถึงวันที่31สิงหาคมที่จะลงทะเบียนได้นะคะเรื่องนี้โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็เปิดให้ประชาชนชาวไทยนะคะอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา 9:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะผ่านเว็บไซต์อะไรคะ
1: ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะก
0: ็
1: เข้าไปสมัครยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์มAI Pass นะคะก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะสำหรับการดำเนินโครงการนี้นะคะทางกระทรวงดีอีก็ยืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้จริงโดยภาครัฐค่ะจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขค่ะในอัตรา24.70 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: ค่ะซึ่งโครงการ THAI Passport นี้นะคะก็ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการค่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจค่ะ
0: ก็ช่วยที่จะเพิ่มเรื่องของผลิตภาพเนาะ productivity ของแรงงานลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะต้องบอกว่า AI Pass ที่จะมีการรวมเนี่ยเขารวมโมเดลหลายอย่างมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นมี ChatGPT
1: คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว
0: มี Gemini มี Cord มี Grok มี LLM LLM นะคะแล้วก็ Open Thai
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะที่มีการติดตั้งแล้วก็จะให้บริการภายใต้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศด้วย
1: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI มากกว่า96หลักสูตรด้วยนะคะจากพันธมิตรระดับโลกเลยอย่างเช่นGoogle Microsoft Open AI เป็นต้นนะคะ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนค่ะอันนี้ดีเจมะตูมลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนอย่างที่ดีเจน้ำบอกเลยค่ะว่าการลงทะเบียนก็เข้าไปที่เว็บ de.aipass.net นะคะแล้วก็กดคำว่าลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งเขาจะเข้ามาในหน้าที่จะต้องมีล็อกอินซึ่งเราคนลงทะเบียนจะต้องมีบัญชีบัญชีใดบัญชีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นจะเป็น Gmail ก็ได้Hotmail ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นบัญชีของApple นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันเลือก1ช่องทางที่จะลงหลังจากนั้นเนี่ยพอเลือกเข้าไปล็อกอินใช่มั้ยคะ

0: ข้าได้เลยยืนยันตัวตนได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีการยืนยันตัวตนข้อมูลเสร็จเขาจะมีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยนะคะก็อย่างเช่นเพศระดับการศึกษานะคะอาชีพประเภทอาชีพนะคะรายได้จังหวัดที่อยู่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็จะเสร็จสิ้นก็จะลงทะเบียนเรียบร้อย
1: ตอนนี้
0: ยังสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะคะที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะคะที่สามารถเข้าไปเรื่องของขอยืนยันตัวตนหรือว่าเพิ่มบัญชีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในหน้าระบบก็จะขึ้นว่าจะใช้งานได้จริงก็คือ
1: 31สิงหาคมนะคะ
0: นี่ค่ะมีโชว์ให้ดูนะคะสามารถกดลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่จะลงทะเบียนก็จะต้องมีเรื่องของ
1: อายุ
0: แล้วก็บัญชีนะคะไม่ว่าจะเป็น Hotmail Gmail หรือว่าของ Apple อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะที่เราจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีก็ให้โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยลงเครื่องเอาไว้ด้วยนะคะลงสมาร์ทโฟนเอาไว้เนาะเพราะว่าจะต้องใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะดิฉันลงเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าได้รับสิทธิพิเศษอัปเกรดเป็นระดับผู้สร้างสรรค์เลยนะคะฟรี30วันสำหรับผู้ลงทะเบียนในช่วงโปรโมชั่น
1: อันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะ
0: นี่ค่ะ
1: หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าสนใจนะแต่ว่าไอ้โครงการ THAI Passport เนี่ยมันตอบโจทย์ยังไงบ้างก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าคนทำงานโดยเฉพาะด้านสื่ออย่างพวกเราม ีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ AI เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อที่จะได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีความรวดเร็วเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นเหมือนตัวช่วยในการทำงาน
0: ถูกต้อง
1: ให้รวดเร็วขึ้นนั่นแหละนะคะแล้วโครงการนี้เขาก็ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของการใช้งานนะแล้วก็โมเดลต่างๆที่รวบรวมเอามาไว้ในที่เดียวแล้วเราใช้งานได้อย่างครอบคลุมเลยรวมไปถึงรัฐเองเนี่ยก็จะช่วยซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนงานในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีเป้าหมายนะคะก็คือเรื่องของการเข้าถึง AI แบบพรีเมียมหรือว่าแบบโปรใครก็รู้ว่าการเข้าถึง AI แบบว่าเราเนี่ยเล่น AI กันได้เข้าไปใช้พวกกลุ่มของแชทบอท AI เนี่ยคือได้แต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันแบบมีเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์มากกว่านี้อันนี้เราต้องใช้แบบโปรซึ่งโปรเนี่ยเดือนละประมาณ700นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดือนละประมาณ700ต่อ1ต่อ1ตัวแบบคิดดูถ้าสมมติว่าเราต้องใช้ทั้งตัวนี้ตัวนี้โอ้โหรวมกันค่าใช้จ่ายเยอะ
1: ทั้ง3สมมติเราจะใช้ทั้งหมดเลย30โมเดลในการทำงาน
0: ไม่น่าจะไหวนะคะเพราะว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอดในแต่ละเดือน
1: ถูกต้อง
0: นะคะโครงการนี้ก็จะมาซัพพอร์ตเพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้ลองใช้ได้ใช้เพราะว่า AI แต่ละประเภทแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีความจุดเด่นที่ต่างกัน
1: ถูกต้องคือต้องใช้งานให้ถูกประเภท
0: ใช่
1: ในแต่ละ AI ที่แบบเขาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะ AI อย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้แบบว่าคนที่ได้ใช้ AI เนี่ยเคยได้ใช้ประจำเราได้ใช้ประจำวันอยู่แล้วนะคะก็จะได้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก
1: อ
0: ันที่สามคือการใช้ AI อย่างโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัยอันที่สี่คือสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนและสุดท้ายค่ะพัฒนากำลังคนด้านgenerative AI กันด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้ยังสามารถลงกันได้อยู่นะคะ
1: ถูกต้องนะคะก็ลงทะเบียนได้เลยเพราะว่าโครงการนี้รองรับเข้าใช้งานเนี่ยสูงสุด5ล้านคนนะคะลงทะเบียนกันได้นะยังคงมีแบบน่าจะยังได้อยู่นะตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นวันแรกเนาะ
0: ในส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะนี่ก็ติดต่อไปที่ทาง call center นะก็เป็น020210300ค่ะหรือว่าอีเมลคือ aipass@bde.go.th ได้นะคะอันนี้เป็นช่วงของ PRD Service ค่ะแต
1: ่
0: ว่าตอนนี้ค่ะคุณน้ำค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวนะคะทุกท่านก็สามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:07 นโดยประมาณจนถึง 16:30 น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับพรุ่งนี้พบกับสวทไหนคะ
1: สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะพบกับสวททุ่งสงค่ะและรายการถัดไปของเรารายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกับสวทสุรินทร์ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์จะขอพาทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวของผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์จากการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอไหมน้อยและเทคนิคแบบโบราณสู่การพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองอันวิจิตรพร้อมทั้งติดตามเรื่องราวของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันโสมาและการสื่อสารผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวต่อไปในยุคปัจจุบันขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะภาพแห่งความทรงจำที่คนไทยคุ้นเคยคือภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นทักษะที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนหนึ่งในเรื่องราวสำคัญของจังหวัดสุรินทร์คือการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอผ้าไหมโบราณโดยเฉพาะไหมน้อยและเทคนิคการทอแบบดั้งเดิมจนพัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์จากภาพในอดีตสู่เรื่องราวของภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดและพัฒนามาจนถึงวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ภาพแห่งความทรงจำเหล่านี้คือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการอนุรักษ์และพัฒนางานด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าสตรีในชนบทจำนวนมากมีฝีมือด้านการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่โอกาสในการนำฝีมือนั้นมาสร้างรายได้ยังมีจำกัดพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมอาชีพแล้วยังเป็นการช่วยรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปให้กลับมาอีกครั้งทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ผ้าทอหนึ่งผืนจึงมีเรื่องราวอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึง

วีรธรรมตระกูลเงินไทยได้เห็นว่าชุมชนบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีองค์ความรู้เรื่องไหมน้อยและการทอผ้าแบบโบราณอยู่จึงร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่และช่างทอในชุมชนรวบรวมความรู้เทคนิคและขั้นตอนดั้งเดิมกลับมาศึกษาและฟื้นฟูอีกครั้งแต่ยังคงรักษาแก่นของงานช่างเอาไว้ให้มากที่สุดจากเส้นไหมน้อยที่มีขนาดเล็กและต้องอาศัยความประณีตในการทอค่อยๆกลายเป็นผืนผ้าที่มีความละเอียดและงดงามจนสามารถพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองซึ่งสะท้อนฝีมือช่างชั้นสูงของจังหวัดสุรินทร์และเมื่อผ้าไหมได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีคุณภาพความรู้ของช่างทอในชุมชนก็ได้รับการสืบทอดต่อไปการทอผ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณมิได้หยุดอยู่เพียงพระราชดำริในอดีตหากแต่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาร่วมกันรักษาภูมิปัญญาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

0: และจากการฟื้นฟูผ้าไหมโบราณได้ต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มของช่างทอการสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์และการได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่านี้เดินหน้าต่อไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มจันโสมาและที่มาของการได้รับเงินพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: ม่มากับใครอ่ะจ๊ะ
1: มากับผู้ใหญ
0: ่เอามากับผู้ใหญ่ผ้าเนื้องามออกนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะ
1: หลานชาย
0: อันนี้ฉันเคยให้ศิลปาชีพลองทำว่าลายไทยนี่แหละบนไหมพรมหน้าหนาวนี่ดีแล้วขายได้ดีสวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ
1: แม่
0: สอนค่าสมาชิกทอผ้านะเงินหลายนะเก็บไว้นะเก็บไว้กิน

จากพระราชสวนีที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูการทอผ้าไหมโบราณซึ่งมีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นเรื่องราวของผ้าไหมบ้านท่าสว่างจึงเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังระหว่างอาจารย์วีรธรรมกับช่างทอในชุมชนทำให้เทคนิคการทอผ้าโบราณได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเกิดผลงานผ้าไหมยกทองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์

0: จากความสำเร็จในการฟื้นฟูผ้าไหมยังนำไปสู่การรวมตัวของช่างทอในชื่อกลุ่มจันโสมาและได้รับการสนับสนุนงบประมาณพระราชทานจากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยขยายการผลิตและสืบสานภูมิปัญญาผ้ายกทองเงินพระราชทานดังกล่าวเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้คนทำงานด้านผ้าไหมมีกำลังใจในการรักษาความรู้ดั้งเดิมและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
1: การที่มีพระราชดำริให้ทำไหมไทยให้มีเนื้อที่สวยงามบางแน่นอยู่ในกำสามารถกำอยู่ในกำมือเดียวได้เหมือนผ้าไหมโบราณเนี่ยครับก็เป็นการรับสั่งกับอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์กับคุณหญิงปิยพัฒน์พิรมภักดีแล้วก็ท่านทั้งสองก็ได้นำมาปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้ฟังอีกทีนะครับว่าท่านทรงเคยเห็น

0: ผ้าโบราณที่ท่านเคยสัมผัสหรือเคยทอดพระเนตรเห็นเนี่ยอยากให้ไหมไทยมีแบบนั้นด้วยเพราะว่าในขณะนั้นไหมไทยเป็นที่นิยมก็คือการทอด้วยไหมเส้นใหญ่แล้วก็มีความหนาแล้วก็แข็งนะครับจะทำให้ผ้าออกมามีฟีลลิ่งเดียวคือจะค่อนข้างอยู่ตัวแต่ว่าการที่จะนำมาทำฉลองพระองค์ที่มันมีความนุ่มบางและพริ้วเหมือนไหมชีฟองไหมอะไรเนี่ยไหมไทยยังไม่มีนะครับก็อาจารย์สมิทธิท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นชาวสุรินทร์แล้วก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ในชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาแต่โบราณแล้วก็วัฒนธรรมการสาวไหมของชาวสุรินทร์นั่นก็คือการทำไหมน้อยการสาวไหมน้อยจะได้ไหมที่มีความเส้นเล็กละเอียดแล้วก็เรียบลื่นปุ่มน้อยนะครับในเวลาทอผ้าก็จะได้ผ้าเนื้อบางโดยความที่ฟืมของชาวสุรินทร์ค่อนข้างแน่นละเอียดจะได้ผ้าที่บางแน่นแล้วก็มีความคงทนแล้วก็การย้อมสีที่ใช้สีธรรมชาติมาแต่โบราณที่มีความคงทนไม่ซิดจางง่ายทำให้คุณสมบัติของไหมสุรินทร์เนี่ยสอดคล้องกันกับที่มีท่านพระองค์ท่านมีรับสั่งกับอาจารย์ก็เลยให้มาทดลองเชิญภูมิปัญญาเก่าแก่มาประชุมกันแล้วก็ได้สร้างผลงานขึ้นมาเพื่อถวายทอดพระเนตรอาจารย์สมิทธิก็นำผ้าชิ้นแรกน่ะทูลเกล้าถวายทอดพระเนตรและอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านทรงโปรดครับแล้วก็ให้เชิญป้ามวยกับป้านีเนี่ยเข้าไปรื้อฟื้นแล้วก็สอนกันถักทอผ้าไหมด้วยไหมน้อยที่ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษศูนย์จิตรดาครับและหลังจากนั้นก็พระราชทานเงินทุนก้อนแรกให้รวมกลุ่มกันทำงาน
1: การฟื้นฟูผ้าไหมโบราณเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้มีความรู้ช่างทอและคนในชุมชนการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างพระราชปณิธานกับการปฏิบัติจริงในชุมชนทำให้ผ้าไหมที่เคยเสี่ยงต่อการสูญหายได้กลับมาเป็นงานที่สร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์วันนี้บ้านท่าสว่างกลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าไหมและเป็นพื้นที่ที่องค์ความรู้ด้านการทอผ้าโบราณยังคงมีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

0: เมื่อรากฐานของภูมิปัญญายังคงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือการพัฒนาและต่อยอดให้ผ้าไหมสามารถตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันโดยที่ไม่ทิ้งอัตลักษณ์เดิมและนี
1: ่ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ทุกวันนี้ผ้าไหมยุคทองโบราณของกลุ่มจันโสมาได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องมีการขยายสมาชิกและพัฒนารูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงยึดถือมาโดยตลอดคือคุณภาพความประณีตและเอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์การสืบสานจึงไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเหมือนในอดีตหากแต่หมายถึงการรักษาหัวใจของภูมิปัญญาเอาไว้แล้วนำมาต่อยอดและพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให้ผ้าไทยยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแนวผ้าดำริและการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผ้าไทยให้ร่วมสมัยและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนได้เห็นคุณค่าและกล้าที่จะนำผ้าไทยมาแต่งกายอย่างสนุกและสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกแนวคิดนี้ช่วยทำให้ผ้าไทยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในโอกาสพิเศษหรือเป็นเพียงเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่สามารถนำมาปรับใช้กับแฟชั่นการออกแบบและวิถีชีวิตของคนทุกวัยได้อย่างร่วมสมัยและภาพของการนำภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานกับงานออกแบบสมัยใหม่ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในงาน Trade of Legacy S Club 2026นิทรรศการและการเปิดตัวคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีสุด Exclusive ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์สิริวัณวรีและ Icon Craft ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณทลาฮอลล์ชั้น M Icon สยามงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ส่งเสริมและยกระดับผ้าไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลขณะเดียวกันก็สะท้อนพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงนำงานหัตถศิลป์ไทยดั้งเดิมมาล้อมรวมเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวสิ่งที่น่าสนใจคือการนำผ้าซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญามาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือกระเป๋าเพราะเมื่อผ้าไทยถูกนำเข้าสู่บริบทของแฟชั่นและการออกแบบสมัยใหม่ก็ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยในมุมมองที่แตกต่างออกไปและเบื้องหลังความงดงามเหล่านี้นอกจากเรื่องของการออกแบบแล้วยังมีองค์ความรู้ของครูช่างและช่างทอผ้าไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าแต่ละผืนมีเอกลักษณ์สำหรับงาน Taste of Legacy S Club 2026งานทอและงานปักได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตโดยมีอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและอาจารย์มีชัยแต้สุจริยาร่วมสร้างสรรค์ผ้าทอมือพิเศษก่อนนำมาปักอย่างละเอียดประณีตโดยทีมช่างสิริวัณวรีอาร์เทลิเย่แอนด์อะคาเดมี่นี่จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ผ้าไทยในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเก็บรักษาวิธีการทอแบบดั้งเดิมแต่คือการนำองค์ความรู้จากครูช่างมาพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าในบริบทใหม่และในมิติของจังหวัดสุรินทร์เององค์ความรู้ด้านผ้าไหมก็มีรากฐานที่เข้มแข็งไม่แพ้พื้นที่ใดผ้าไหมสุรินทร์มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องเส้นไหมเทคนิคการทอสีสันและลวดลายซึ่งล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นการนำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดจึงสามารถสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆรวมถึงพัฒนาไปสู่ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและหลายพระราชทานขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาดั้งเดิมของช่างทอผ้าเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานผ้าไทยได้กล่าวถึงวัฒนธรรมการปลูกมอนเลี้ยงไม้การทอผ้าไหมของชาวจังหวัดสุรินทร์การต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวไปสู่ลวดลายร่วมสมัยและหลายพระราชทานว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยนะครับประธานกลุ่มจันโสมาผ้ายกทองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจะมาขอเล่าเรื่องวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทำผ้าไหมของชาวสุรินทร์มาตั้งแต่อดีตนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเติบโตท่ามกลางกี่ทอผ้าของบรรพบุรุษ ชาวสุรินทร์นะครับในหมู่บ้านเนี่ยก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอผ้าไหมให้ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวสุรินทร์ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีอีกอันหนึ่งก็คืองานหัตถกรรมทางด้านการสาวไหมเนี่ยสุรินทร์มีความรู้และก็ทักษะในการสาวไหมให้ได้เส้นเล็กเรียบแล้วก็เงางามเรียกว่าไหมน้อยนะครับมาตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูงเท่าที่พบเห็นมานะครับนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านศิลปกรรมความสามารถทักษะของสตรีชาวสุรินทร์ในอดีตนะครับก็คือการนำมาออกแบบลวดลายไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้ามัดหมี่หรือผ้าในเทคนิคต่างๆอย่างเช่นผ้าพื้นผ้าลายต่างๆนะครับอย่างผ้าลายก็ยังเป็นพวกสมออมปรุมสคูซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณเนื้อผ้าจะดีมากนะครับมีความละเอียดเนียนนุ่มเมื่อใช้ไปนานๆจะนุ่มแล้วก็แน่นครับแล้วก็อย่างมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผ้าโฮลนะครับผ้าโฮลแต่เดิมเนี่ยจะย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับซึ่งมาจากวัสดุในการย้อมของเราเนี่ยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเนี่ยก็มีความเข้มสดใสสวยงามแล้วก็มีความคงทนมีอายุนับร้อยๆปีนะครับจนผ้าเปื่อยเป็นผ้าขี้ริ้วแล้วเนี่ยสียังสดใสอยู่อย่างนั้นนะครับก็คือการใช้สีแดงจากรังครั่งการใช้สีเหลืองจากไม้มะพูดหรือไม้ประโหดนะครับแล้วก็ไม้เขหรือไม้แกแลเป็นสีเหลืองนอกจากนั้นเรายังมีการปลูกมอนปลูกครามทำสีน้ำเงินมีเทคนิคในการทำครามให้มีความให้มีสีที่สดใสแล้วก็คงทนมาตั้งแต่โบราณจาก3สีนี้ชาวสุรินทร์มีความสามารถในการย้อมผสมประสานสีให้เกิดสีต่างๆอย่างเช่นการย้อมด้วยสีเหลืองจากประโหดแล้วก็ทับด้วยครามก็จะได้สีเขียวที่สดใสสวยงามมากแล้วก็มีความคงทนสูงนะครับการย้อมด้วยครั่งแล้วก็ทับด้วยครามก็จะเป็นสีม่วงนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดเฉดสีให้มีน้ำหนักแก่อ่อนแล้วก็ผสมผสานได้เป็นเฉดสีอีกนับร้อยนับพันสีอันนี้นี่คือวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทอผ้าและก็การออกแบบผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมันประกันความงดงามและคุณภาพของผ้าไหมสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีจวบจนปัจจุบันเยาวชนรุ่นหลังนี่ได้นำเอาองค์ความรู้และทักษะต่างๆที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างงดงามมหัศจรรย์มากครับจะไม่มีการสูญหายออกต่อไปอีกด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาท่านส่งเสริมทำให้เยาวชนทั้งหลายเนี่ยได้หันกลับมามองภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับแล้วก็นำมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของพระองค์ท่านครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับหลากหลายแล้วก็งดงามงามตั้งแต่เนื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงที่เกิดจากการสาวไหมที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็กระบวนการเทคนิคและทักษะในการถักทอออกมาเป็นผืนและก็การออกแบบลวดลายซึ่งทั้งหมดนี้ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้หลากหลายตั้งแต่การเกษตรก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรมก็คือการสาวไหมการทอผ้าแล้วก็ศิลปกรรมก็คือการออกแบบลวดลายการย้อมสีครับผมจึงจะได้ผ้าไหมที่สมบูรณ์แบบครบทุกองค์ประกอบของผ้าที่งดงามและก็มีคุณภาพสูงของชาวสุรินทร์มาครับ

ือพื้นผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถได้รับการต่อยอดจากองค์ความรู้ของครูช่างนักออกแบบและคนรุ่นใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงผ้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นผืนผ้าที่มีเรื่องราวมีความหมายและสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนออกสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานไม่ใช่การหยุดเวลาไว้กับอดีตแต่คือการทำให้อดีตสามารถเดินทางต่อไปสู่อนาคตได้หัวใจของการอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ที่การเก็บสิ่งของหรือเทคนิคดั้งเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่คือการทำให้ความรู้เหล่านั้นยังสามารถใช้ได้จริงและยังคงมีคนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อผ้าไหมหนึ่งผืนจึงมีทั้งเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ด้วยกันอดีตคือองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดตั้งแต่วิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการทอปัจจุบันคือการนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพสร้างสรรค์ลวดลายออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำผ้าไทยเข้าสู่ชีวิตประจำวันให้มากขึ้นส่วนอนาคตคือการทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่างานทอผ้าไม่ใช่อาชีพของคนรุ่นเก่าเท่านั้นแต่เป็นงานที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ของชุมชนได้สำหรับจังหวัดสุรินทร์ความงดงามของผ้าไหมปรากฏอย่างชัดเจนผ่านลวดลายบนผืนผ้าซึ่งเกิดจากฝีมือและความชำนาญของช่างทอที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานการต่อยอดไปสู่ลายพระราชทานจึงเป็นอีกขั้นหนึ่งของการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสื่อสารในรูปแบบที่ร่วมสมัยเพราะลายผ้าไม่ได้เป็นเพียงลวดลายที่สวยงามแต่ยังเป็นภาษาที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนบอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่เมื่อผ้าไหมจากชุมชนสามารถพัฒนาไปสู่ผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับก็เท่ากับว่าภูมิปัญญาของคนตัวเล็กๆในท้องถิ่นได้ก้าวออกไปสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างและเมื่อองค์ความรู้เหล่านั้นถูกนำไปเชื่อมโยงกับการออกแบบร่วมสมัยก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆได้มากขึ้นทั้งหมดนี้คือเส้นทางของการสืบสารที่ไม่ได้เพียงรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ยังสร้างโอกาสให้สิ่งเหล่านั้นเติบโตต่อไปเพราะพระราชปณิธานจะยังคงมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนรุ่นหลังนำสิ่งที่ได้รับพระราชทานเป็นแนวทางมาปฏิบัติสร้างสรรค์และส่งต่อด้วยความตั้งใจจากพื้นไม้เล็กๆในชุมชนสู่ผืนผ้าอันวิจิตรจากฝีมือของช่างทอสู่ผลงานของครูช่างและนักออกแบบจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างอาชีพของคนรุ่นใหม่จากผ้าไทยในอดีตสู่แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในอดีตสู่การสืบสารและต่อยอดในปัจจุบันนี่คือความหมายของคำว่า Thread of Legacy สายใยแห่งมรดกที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าไหมสุรินทร์ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาความงดงามของผืนผ้าแต่เพื่อรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนและที่สำคัญที่สุดคือการส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยให้คนรุ่นต่อไปได้รู้จักรักและภาคภูมิใจเพราะเมื่อผ้าไทยยังถูกนำมาทอยังถูกนำมาออกแบบยังถูกนำมาใช้และยังมีคนรุ่นใหม่พร้อมจะเรียนรู้และสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจากชุมชนสู่สังคมและจากผืนผ้าไทยสู่เวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ

เรื่องราวที่ได้นำเสนอในวันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมหลวงที่ทรงมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและสิ่งที่อยู่ในมือของประชาชนจากผ้าทอพื้นบ้านของชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและสามารถสร้างรายได้จากองค์ความรู้ที่อยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่ได้รับการรวบรวมและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่และจากผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างได้พัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์เรื่องราวของกลุ่มจันโสมาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผืนผ้าแต่ว่าเป็นเรื่องของคนภูมิปัญญาชุมชนและพระเมตตาที่ช่วยเปิดโอกาสให้สิ่งที่มีคุณค่าได้ดำรงอยู่และเติบโตตราบใดที่ยังมีคนสืบทอดความรู้มีช่างทอที่ตั้งใจรักษาฝีมือและมีคนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของผ้าไทยพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปหัตถกรรมไทยก็จะยังคงงดงามและเดินหน้าต่อไปและนี่คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรปัญญาครับจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออพยพราษฎรกว่า130คน
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าขณะนี้หลายพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงกำลังประสบปัญหาระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมและมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมใน3อำเภอริมโขงได้แก่อำเภอเจียมเขมราชและโพไซจำนวน4ตำบล12ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน65ครัวเรือนต้องอพยพราษฎรกว่า130คนขณะที่แม่น้ำชีอำเภอเขื่องในระดับน้ำอยู่ที่ 4.6 เมตรลดลง50เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่ 3.10 เมตรลดลง26เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 13.85 เมตรลดลง7เซนติเมตรกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษารักษาพยาบาล
9: แม่วรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่แฟลตดินแดงว่าเนื่องจากตรวจพบการทุจริตแอบใส่ชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าไปในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปออกบัตรหมายเลข7หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกให้แก่บุตรของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยหรือการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโดยยอมรับว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการย้ายเข้ามาในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาจจะปล่อยปละละเลยหรือเกิดการทุจริตจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในเรื่องนี้และดำเนินการด้านคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนการออกหมายจับทั้ง7รายเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนายหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่การตรวจสอบเรื่องนี้ต้องมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความผิดปกติโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือการกระทำเรื่องอื่นเกินควรผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครสั่งการตรวจสอบเชิงลึกกรณีการสวมสิทธิ์บัตรชมพูย้ายเข้าทะเบียนราษฎรผิดปกติเน้นย้ำสำนักงานทั้ง50เขตรายงานผลภายในวันที่1กันยายนนี้
10: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนและเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกวาดกรุงโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูหรือเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7โดยมีชอบทั่วพื้นที่กทมและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทั้ง50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกและตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกติอย่างเข้มงวดโดยให้รายงานยอดการแจ้งย้ายต้องสงสัยเข้ามายังสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นประจำทุกวันล่าสุดจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดินแดงพบความผิดปกติของการย้ายเข้าบ้านพักเกิน16คนต่อหลังและมีรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569ที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น 3,228 รายซึ่งกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่19สิงหาคม2569กับพี่นีน่ามาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังและวันนี้ค่ะก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังลองหันกลับมามองสิ่งใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือบ้านของเรานะคะเพราะว่าบ้านที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีข้าวของราคาแพงแต่เป็นบ้านที่มีความรักความเข้าใจและมีคนในครอบครัวที่พร้อมจะดูแลอยู่เคียงข้างกันนะคะบางครั้งค่ะความสุขในบ้านอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆอย่างการถามกันว่าวันนี้เหนื่อยไหมการรับฟังกันโดยไม่รีบตัดสินการพูดคำว่าขอบคุณและขอโทษให้กันหรือว่าแม้แต่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันสักมื้อสิ่งเล็กๆเหล่านี้ค่ะล้วนช่วยเติมเต็มความสุขให้กับหัวใจของคนในบ้านได้นะคะและที่สำคัญค่ะบ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่ไม่มีปัญหานะคะแต่ก็เป็นบ้านที่เมื่อมีปัญหาแล้วทุกคนพร้อมจับมือกันหันหน้าคุยกันและช่วยกันหาทางออกโดยไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญเรื่องต่างๆเพียงลำพังค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ลูกหลานคู่ชีวิตหรือว่าอยู่เพียงลำพังก็ขอให้บ้านของเราเป็นสถานที่ที่กลับมาแล้วรู้สึกสบายใจเป็นพื้นที่ที่เราได้พักกายพักใจและเป็นพื้นที่ที่เรารู้ว่ายังมีคนที่รักและห่วงใยเราอยู่เสมอนะคะและวันนี้ค่ะทางรายการก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะนำเรื่องเกี่ยวกับโรคหรืออาการสำคัญที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ค่ะเกิดจากการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 หากได้รับในปริมาณมากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างนั่นก็คือเด็กและหญิงตั้งครรภ์ผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดและหัวใจผู้ทำงานกลางแจ้งและผู้สูงอายุนะคะสำหรับอันตรายจาก PM 2.5 นะคะนั่นก็คือแสบตาตาแดงไอจามเจ็บคอคันและมีผื่นตามผิวหนังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะสำหรับวิธีป้องกันนะคะมาดูกันว่าป้องกันอย่างไรบ้างนะคะสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นที่ได้มาตรฐานปิดประตูหน้าต่างทำความสะอาดที่พักเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นและกิจกรรมกลางแจ้งนะคะแล้วก็ลดการใช้รถยนต์และการเผาทุกชนิดค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือโรคหรืออาการสำคัญที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. นะคะรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ 3. ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิตอลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาอีกทั้งยังเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากขึ้นโดย Thailand Pass Fast ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ค่ะมาถึงช่วงของนิทานพาเพลินนะคะช่วงนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆวันนี้นะคะนำนิทานมาฝากน้องๆเรื่องลูกกระต่ายช่างเลือกเชิญรับฟังค่ะ
0: ลูกกระต่ายช่างเลือก
2: ครั้งหนึ่งยังมีลูกกระต่ายเล็กๆตัวหนึ่งมันเป็นลูกกระต่ายที่เรื่องมากและก็ช่างเลือกมากที่สุดดูเหมือนว่าเจ้ากระต่ายน้อยจะไม่เคยพอใจกับอะไรเลย
3: ว้าวผักอีกแล้วอ่ะทั้งผักกาดขาวถั่วฝักยาวผักกาดหวานไม่เอาฉันไม่ชอบกินผักอ่ะ
2: แต่ผักน่ะก็มีประโยชน์กับร่างกายนะลูก
3: ไม่เอาไม่เอาหนูไม่ชอบกินผักอ่ะ
2: แล้วลูกเคยชอบอะไรบ้างล่ะเจ้ากระต่ายตอบไม่ได้หรอกว่ามันชอบอะไรบ้างก็เพราะว่ามันไม่เคยชอบอะไรเลยนะสิของที่มันเกลียดน่ะซึ่งมีมากมายเหลือเกินและในคืนหนึ่งที่ทุกคนหลับไหลบรรดาของที่ไม่ถูกเจ้ากระต่ายเลือกก็จัดประชุมกันขึ้น
4: เกลียดเจ้ากระต่ายมันบอกว่ามันเกลียดประกาศอย่างฉัน
5: อย่าร้องไห้ไปเลยนะผักกาดหวานไม่ใช่เธอคนเดียวสักหน่อยที่ถูกเกลียดนะถั่วฝักยาวอย่างฉันนะก็ถูกเจ้ากระต่ายเกลียดเหมือนกันนะ
6: ฉันก็เหมือนกันเจ้ากระต่ายไม่ชอบฉันทั้งที่น้ำนมอย่างฉันนะมีประโยชน์ต่อร่างกายจะตายไปฉันเลยอยากจะรู้เหลือเกินว่าเจ้ากระต่ายเคยชอบอะไรบ้างไหมเนี่ย
5: สงสัยนะถ้าอาจจะยากหรอกเจ้ากระต่ายนะชอบเลือกนั่นเลือกนี่อยู่ตลอดเวลาเลยล่ะเขาไม่ชอบสมุดการบ้านไม่ชอบแปรงสีฟันแถมไม่ชอบแม้แต่ขนสีขาวของตัวเองด้วยนะเจ้ากระต่ายนะบอกว่ามันอยากมีขนสีชมพูมากกว่า
4: เกินไปแล้วนะเจ้ากระต่ายมันร้ายกาจเกินไปแล้ว
5: นั่นสิฉันว่านะมันจะเกินไปหน่อยแล้วล่ะเจ้ากระต่ายนะน่าจะได้รับบทเรียนซะบ้างนะ
6: ใช่แต่จะทำยังไงล่ะถึงจะสั่งสอนเจ้ากระต่ายได้อ่ะ
4: ไม่มีทางของที่ถูกทิ้งอย่างพวกเราจะไปสั่งสอนใครได้ล่ะ
7: ได้สิจ๊ะถ้าพวกเธอให้ฉันช่วย
8: เธอจะร่วมมือกับพวกเราจริงๆเหรอนางฟ้า
7: จริงๆสิฉันเองก็เอือมกับเจ้ากระต่ายน้อยนี่เต็มทนเหมือนกันพวกเธอรู้ไหมว่าเขาไม่ยอมมางานวันเกิดของฉันเพียงเพราะว่าเขาไม่ชอบสีของบัตรเชิญเท่านั้นเอง
8: แย่จริงๆอ่ะแย่จริง
7: ๆใช่แย่มากเลยแล้วเราจะปล่อยให้เจ้ากระต่ายเนี่ยมีนิสัยแย่ๆอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะ
8: แล้วเราทำยังไงล่ะนางฟ้า
7: เราก็จะทำให้เจ้ากระต่ายรู้รสชาติของการไม่ถูกเลือกบ้างนะสิ
8: ถ้าอย่างนั้นก็ลงมือเลยสินะ
9: ใช่เอาเลย
7: ตกลงจ้ะด้วยเวทมนต์ของนางฟ้าโลกใบนี้นั่นหนาจะกลายเป็นโลกของคนช่างเลือกและเจ้าลูกกระต่ายช่างเลือกจะได้รู้รสชาติของการไม่ถูกเลือก
2: หลังจากที่นางฟ้าร่ายเวทมนต์เสร็จโลกทั้งใบก็กลายเป็นโลกของคนช่างเลือกแล้วโลกใหม่เนี่ยจะสอนบทเรียนอะไรให้เจ้ากระต่ายบ้างนะ
3: แม่จ๋าแม่จ๋าเช้าเนี้ยมีอะไรกินบ้างจ๋า
2: ไม่มีอะไรหรอกจ้ะเช้าเนี้ยอากาศหนาวเกินไปแม่ไม่อยากลุกมาทำอาหารอยากจะนอนซุกอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆมากกว่า
3: อะไรกันเนี่ยแม่ไม่ทำอาหารเป็นไปได้ยังไงกันน่ะ
2: เอ้าก็ที่ลูกยังเลือกได้ว่าไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่ไม่อยากทำโน่นไม่อยากทำนี่แล้วทำไมแม่จะเลือกบ้างไม่ได้ล่ะ
3: แต่แม่เป็นแม่นี่นะแม่ก็ต้องทำอาหารสิจ๊ะไม่อย่างนั้นน่ะกระต่ายจะกินอะไรล่ะจ๊ะ
2: เป็นแม่นี่มันน่าเบื่อจริงๆโดยเฉพาะเป็นแม่ของเจ้ากระต่ายเรื่องมากไม่เอาล่ะฉันน่ะไม่อยากจะเป็นแม่ของเธอแล้วไปเป็นอย่างอื่นดีกว่า
3: เดี๋ยวสิจ๊ะแม่จะไปไหนน่ะแม่
10: วยวายอะไรกันน่ารำคาญเหลือเกินนะเจ้าลูกกระต่ายน่าเบื่อจริงๆฉันไม่อยากเป็นพ่อของเจ้าแล้วล่ะไปเป็นพ่อของลูกหมีดีกว่าน่ารักกว่าตั้งเยอะ
3: พ่อจ๋าพ่อทำยังไงดีล่ะทั้งพ่อทั้งแม่ทิ้งฉันไปหมดเลย
2: เอาละสิทีเนี้ยเจ้าลูกกระต่ายจะทำยังไงต่อไปดีล่ะเนี่ยฮ่าสงสัยมันจะต้องรีบตามหาแม่ให้เจอซะแล้วล่ะเอแล้วแม่ไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ย
3: แม่จ๋าแม่จ๋ายูฮูแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่จ๋าได้ยินเสียงกระต่ายน้อยไหมจ๊ะแม่จ๋า
11: ลูกกระต่ายแม่หายไปเหรอ
3: ไม่ได้หายหรอกจันลุงสิงโตแม่หนีออกจากบ้านไปตั้งหากลุงสิงโตเห็นแม่ของกระต่ายน้อยบ้างไหมจ๊ะ
11: เอ๊ไม่รู้สิลุงก็มัวแต่ก้มหน้าก้มตารดน้ำผักกาดหวานของลุงอยู่ไม่ได้เงยหน้ามามองใครเลย
3: แล้วแม่ไปอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยฉันหิวจนไม่มีแรงตามหาแล้วนะ
11: หิวเหรองั้นมาช่วยลุงรดน้ำผักกาดหวานไหมล่ะแล้วลุงจะให้ผักกาดหวานเอาไปกิน
3: แต่ฉันไม่ชอบรดน้ำนี่จ๊ะแล้วฉันก็ไม่ชอบกินผักกาดหวานด้วยอ
11: ่
3: ะ
11: งั้นก็ตามใจจะไปไหนก็ไปลุงจะได้ทำงานต่
3: อเดี๋ยวสิจันลุงสิงโตฉันฉันตกลงก็ได้จ้า
11: อ้าวทำไมล่ะไหนว่าไม่ชอบรสน้ำไม่ชอบผักกาดหวานไงล่ะเจ้ากระต่ายน้อย
3: จ้าแต่ว่าฉันหิวจนตาลายไม่มีเวลาจะมานั่งเลือกแล้วล่ะจ้าน
2: ั่นน่ะสิเวลาที่ท้องหิวน่ะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละดังนั้นเจ้าลูกกระต่ายจึงลงมือทำงานจนเสร็จแต่ในขณะที่มันกำลังจะลงมือกินผักกาดหวานก็เกิดเรื่องขึ้นอีกจนได้ก็พวกผักกาดหวานน่ะไม่อยากให้เจ้ากระต่ายกินนะสิพวกมันก็เลยพากันกระโดดหนีออกจากไร่ไปกันหมดตอนนี้ในไร่ของลุงสิงโตก็เลยไม่มีผักกาดหวานเหลือเลยสักต้นเอแล้วลุงสิงโตจะว่ายังไงกันล่ะเนี่ย
11: ไปให้พ้นนะเจ้ากระต่ายเพราะเจ้าแท้ๆเลยอะผักกาดหวานของฉันถึงได้หนีไปหมดน่ะโถผักกาดหวานของฉัน
3: แต่
11: ไม่ต้องมาแต่คืนไม่ไปนะฉันจะจับเจ้ามาทำปุ๋ยซะเลยนี่
3: อย่าได้จ้าลุงสิงโตฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะเฮ้ยเกือบแย่แล้วไหมล่ะวันเนี้ยโลกมันเป็นยังไงกันนะทำไมใครๆถึงได้ช่างเลือกกันจังแม้แต่แม่ของฉันโหแม่จ๋าแม่อยู่ไหนจ๊ะแม่รู้ไหมวันลูกของแม่หิวจนตาลายไปหมดแล้ว
2: อ้ำอีกคำนะจ๊ะลูกแม่อ้ำ
3: ฮะนั่นแม่นี่นะแม่จ๋าแม่จ๋า
2: อ้าวกระต่ายน้อยนี่เองมีธุระอะไรกับฉันล่ะฉันกำลังป้อนข้าวลูกอยู่ไม่เห็นหรือไง
3: โธ่แม่จ๋าหน้าหนังมันลูกเจี๊ยบตั้งหากละจ๊ะไม่ใช่ลูกของแม่สักหน่อยกระต่ายน้อยตั้งหากล่ะที่เป็นลูกของแม่แม่ป้อนข้าวฉันสิจ๊ะฉันน่ะหิวจนจะแย่อยู่แล้ว
2: นี่อย่ามาขี้ตู่นะฉันไม่ใช่แม่ของเธออีกแล้วต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นแม่ของลูกเจี๊ยบดูสิลูกเจี๊ยบน่ะว่าง่ายออกให้กินอะไรก็กินไม่จู้จี้ขี้บ่นช่างเลือกเหมือนเธอฉันน่ะจะเป็นแม่ของลูกเจี๊ยบไปให้พ้นนะ
3: โถแม่จ๋าต่อไปฉันจะไม่เรื่องมากอีกแล้วจะแม่ไม่กลับมาเป็นแม่ของฉันเถอะนะนะแม
12: ่จริงนะจ๊ะลูกกระต่ายที่เธอว่าจะไม่เรื่องมากอีกแล้วอ่ะ
3: นางฟ้ามาที่นี่ได้ยังไงจ๊ะ
12: อ๋อฉันมาตั้งนานแล้วล่ะแถมมากับพรรคพวกตั้งเยอะนี่ไงล่ะ
3: ผักกาดขาวถั่วฝักยาวผักกาดหวานนมสดสมุดการบ้านพวกเธอ
13: พวกเราคืออาขี้อาเกียร์และไม่เลือกไงล่ะ
3: โอ้ของที่ฉันเกลียดทำไมฉันถึงได้เกลียดพวกเธอได้ลงคอนะ
12: จ๊ะเธอรู้สึกตัวแล้วหรอ
3: ใช่จ้าฉันน่ะผิดไปแล้วล่ะฉันเสียใจจริงๆนะ
12: งั้นต่อไปเธอก็จะไม่ช่างเลือกอีกแล้วใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ฉันน่ะจะไม่ช่างเลือกอีกแล้วล่ะเพราะตอนเนี้ยฉันน่ะรู้แล้วว่าความรู้สึกของคนที่ไม่ถูกเลือกน่ะมันแย่แค่ไหนอ่ะฉันเสียใจนะ
12: อย่าร้องไห้สิจ๊ะกระต่ายน้อยถ้าเธอสัญญาว่าจะไม่เลือกนู่นเลือกนี่เหมือนเมื่อก่อนทุกคนก็จะยกโทษให้เธอใช่ไหมพวกเรา
9: ใช
3: ่โอ้โหขอบใจมากจ้าแต่ว่าแม่ของฉันน่ะเขายังไม่ต้องการฉันอยู่ดีล่ะ
12: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองโอมหลับให้สบายเถอะนะลูกกระต่ายน้อยด้วยเวทมนต์มหัศจรรย์ของฉันโลกทั้งใบจะพลันกลับไปเป็นเช่นเดิม
2: เมื่อนางฟ้าร่ายมนต์แล้วเจ้าลูกกระต่ายก็หลับไหลไปทันทีและเมื่อมันตื่นขึ้นมามันก็พบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงที่อบอุ่นเช่นเคยส่วนแม่กระต่ายก็กำลังเตรียมอาหารอยู่ในครัวอาหารเช้านี้ก็คือผักกาดหวานต้มถ้าเป็นวันอื่นๆลูกกระต่ายจะต้องโวยวายอย่างแน่นอนแต่เช้าวันนี้มันกินผักกาดหวานอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่บ่นเลยสักคำและตั้งแต่วันนั้นมามันก็กลายเป็นลูกที่น่ารักและก็ไม่เคยเรื่องมากอีกเลย

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันอีกแล้วค่ะคุณฟังกับรายการบ้านนี้มีสุขนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 17:07 นถึง 18:00 นนะคะจะมาเป็นเพื่อนคุณฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นดั่งแสงแห่งศิลป์ผู้ปลุกชีวิตให้ศิลปหัตถกรรมไทยกลับมาเปล่งประกายงดงามอีกครั้งเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายวิจิตรสีสันสดใสสะท้อนภูมิปัญญาและความอ่อนช้อยของคนไทยด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำเลิศพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวชาวนาและในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาได้ถือกำเนิดเป็นโครงการศิลปาชีพผืนที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงผืนผ้าเข้ากับผืนชีวิตให้ผู้คนในชนบทได้สานฝันด้วยสองมือและด้วยหัวใจที่ภาคภูมิผ้าไหมมัดมีแต่ละผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความมุ่งมั่นและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร
2: ์ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: สิบแปดนาฬิกา3นาทีครับก่อติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านแล้วก็แน่นอนครับทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้กับทางด้านของพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าข้อความมากมายเหลือเกินจากหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆช่องทางของเราครับไม่ว่าจะเป็น02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721โทรศัพท์มาพูดคุยกันในเพจของเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีข้อความเดี๋ยวจะทยอยอ่านไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันครับในแพลตฟอร์ม TikTok ก็ยังคงมีกำลังใจแบบมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งจากภาคใต้ก็ส่งกำลังใจมาภาคเหนือนะครับรวมถึงภาคอีสานด้วยภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีปริมณฑลด้วยที่บอกว่าขอให้พี่น้องชาวน่านครับเรียกว่าเป็นกำลังใจให้และก็สถานการณ์ความรุนแรงต่างๆลดลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเป็นกำลังใจให้กับชาวน่านด้วยวันนี้มีข้อความแบบนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ร่วมกันส่งกำลังใจในขณะเดียวกันครับทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านก็สั่งด่วนจากกรณีเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับที่พื้นที่จังหวัดน่านท่านสั่งกรมทางหลวงนะครับแล้วก็กรมทางหลวงชนบทเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่จังหวัดน่านรับมือสถานการณ์น้ำท่วมครับเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนต้องไม่ล่าช้านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับล่าสุดท่านก็สั่งการด่วนนะครับจากกรณีเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านสั่งการให้กรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทระดมกำลังกันลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านลงไปติดตามครับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขอให้ระดมทั้งเครื่องจักรบุคลากรอุปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งฟื้นฟูครับเส้นทางคมนาคมนะครับจากกรณีน้ำท่วมแล้วก็กรณีดินสไลด์มีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยเพื่อให้ประชาชนครับได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมกับมีการกำชับด้วยคุณผู้ฟังนะครับให้กับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเส้นทางทั้งเส้นทางสายหลักแล้วก็ทางสายรองที่มีความเสี่ยงด้วยเพราะว่าตามภาพข่าวเราก็จะเห็นว่ามวลน้ำนะครับทั้งน้ำป่าและฝนที่ ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีความเสี่ยงทั้งเส้นทางหลักแล้วก็สายรองด้วยรวมถึงจุดสำคัญคุณผู้ฟังที่มีความเสี่ยงเรื่องของปัญหาอุทกภัยก็ต้องจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักอาทิรถบรรทุกครับรถขุดรถตักเครื่องมือสำหรับเปิดทางระบายน้ำเข้าดำเนินการทันทีแล้วก็มีการสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทั้งขาเข้านะครับแล้วก็ขาออกจังหวัดน่านนะครับณท่าอากาศยานน่านนครรวมถึงท่าอากาศยานสังกัดของทย.โดยพื้นที่ใกล้เคียงในทุกๆจุดด้วยสิ่งสำคัญที่สุดครับในการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ไม่มีความล่าช้าและที่สำคัญคือเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกรมทางหลวงและก็ทางหลวงชนบทต้องเข้าไปดูแลอย่าให้เกิดปัญหาในการอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำด้วยนะครับว่ากำชับให้กรมทางหลวงและก็กรมทางหลวงชนบทประสานทำงานร่วมกับทางจังหวัดน่านหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจากกรณีเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับทางด้านของบริษัทขนส่งจำกัดนะฮะหรือ BKS ครับก็แจ้งเรื่องสำคัญเพราะว่ามีหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องของน้ำท่วมน่านหลายคนกังวลไงเมื่อกี้นี่มีข้อความถามว่าเอ๊ะแล้วเส้นทางกรุงเทพจะเดินทางไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นอย่างไรบ้างไปตามเรื่องนี้ให้แล้วครับเพราะว่าต้องเป็นในทุกมิติในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับทางด้านของบริษัทขนส่งจำกัดนะฮะ BKS หรือว่าบขส.นี่แหละนะครับก็รายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในระดับสูงบริเวณสะพานน้ำขว้างนะครับถึงจุดบริเวณหน้าปั๊มปตท.ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านส่งผลครับตรงนี้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถนะฮะของรถโดยสารเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างตอนนี้เนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ถึงปลายทางที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าไม่มีทางเลี่ยงนะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับสถานีเดินรถน่านเนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องให้รถโดยสารเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างเนี่ยจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อำเภอปัวแทนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาประสานแล้วก็มาแจ้งข่าวให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องมีความจำเป็นต้องเดินทางนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบนะครับก็สามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้นะครับที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ BKS บขส.ทั่วประเทศนะครับก็จะต้องติดตามสถานการณ์เพื่อให้ได้รับมือแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องประสานเบอร์เอาไว้นิดนึงครับเผื่อว่าใครที่จะต้องเดินทางนะครับหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนไปทำธุระมีไปเดินทางไปติดต่อเหตุการณ์ต่างๆเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็สำคัญ02-938-2841-48นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทขนส่งจำกัดได้นะครับ02-936-2841นะครับ936-2841-48นะครับก็สามารถโทรได้หรือที่สถานีเดินรถน่านครับ080-079-4957นะครับนี่ก็เป็นเบอร์ที่สามารถประสานในเรื่องราวสำคัญแล้วก็เรื่องราวที่เป็นความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดท่านก็ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดนะครับส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครอบคลุมทุกมิติครับหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการคาดหมายกันเรื่องของสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมบอกสิงหาคมนะครับจะมีฝนฟ้าคะนอง ีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีคลื่นลมแรงส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งทางคณะกรรมการครับมีการกำหนด8มาตรการสำคัญในพื้นที่นะครับทั้งเรื่องแรกเลยคือ1เลยเฝ้าระวังแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ประสานข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำนะครับจังหวัดข้างเคียงเพื่อคาดการณ์แนวโน้มแล้วก็แจ้งเตือนได้ทันท่วงทีเรื่องที่2ครับในเรื่องของการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยต้องรวดเร็วแล้วก็แม่นยำบูรณาการข้อมูลวิเคราะห์แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์สั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดสื่อสารของอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะครับเรื่องที่3เตรียมความพร้อมเรื่องกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้งเรือเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อปฏิบัติงานแบบตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการอพยพผู้ประสบอุทกภัยและก็จัดเตรียมศูนย์อพยพนะฮะจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมตรงนี้ต้องมีความพร้อมครับทั้งเรื่องของความอำนวยความสะดวกต่างๆเรื่องของอาหารน้ำดื่มระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวในการประกอบอาหารให้กับผู้ที่มาพักพิงนะครับประชาสัมพันธ์สถานการณ์อย่างต่อเนื่องการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งด่วนนะฮะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหากเกิดสถานการณ์ก็ต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเร่งรัดครับการฟื้นฟูการเยียวยาสำรวจและก็ทำบัญชีเรื่องของความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับคือผนึกกำลังกับกระทรวงอว.ประจำจังหวัดด้วยประสานหน่วยงานในสังกัดของอว.แล้วก็ที่สำคัญคือการสนับสนุนรับมือกับอุทกภัยครับในการขนย้ายสิ่งของการทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญนะฮะที่นำมาเป็น8มาตรการเร่งด่วนครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องทั้งจังหวัดน่านนะครับจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดลำพูนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจะมาเข้าสายด้วยนะครับมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์ในพื้นที่ทั้งน่านทั้งจังหวัดพะเยาจังหวัดลำพูนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
14: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
15: จับประเด็น VIP
3: ติดตามกันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่จังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆนะครับก็จะมีข้อความส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมแล้วก็ส่งข้อความส่งกำลังใจมาต่อเนื่องกันได้นะครับ02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721นะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับเพจของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect NBT World แล้วก็มีประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับเข้าไปติดตามได้แล้วก็เข้าไปดูได้ NBT Plus ด้วยนะครับนี่คือแอปพลิเคชันของเราที่ติดตามข้อมูลก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านได้แบบเรียลไทม์ FM 92.5 MHz ครับที่เรียกว่าก่อติดเรื่องของอุทกภัยแบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ครับอย่างที่บอนเกิร์นบอกว่าได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับท่านจะมาเข้าสายพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดน่านนะครับมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วด้วยเดี๋ยวต้อนรับท่านก่อนเลยสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
3: ครับยินดีต้อนรับแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านรองโฆษกนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านด้วยล่าสุดครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องของอุทกภัยมาตรการในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้างครับท่านรองครับ
16: ค่ะตอนนี้นะคะท่านนายกได้ค่ะได้มีการสั่งตรงจากทางออสเตรเลียเลยค่ะโดยการมอบให้ท่านยศนันท์นะคะลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือนะคะแล้วก็พร้อมเน้นย้ำด้วยค่ะว่าไม่อยากให้เหมือนวิกฤตที่หาดใหญ่นะคะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะทั้งเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มยาสาโรครวมถึงศูนย์พักพิงด้วยค่ะ
3: ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามข่าวนี้กันอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามาตรการสำคัญในช่วงของฤดูฝนปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางรัฐบาลก็ได้มีการออกมาตรการต่างๆโดยเฉพาะจุดที่มีพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำด้วยมาตรการต่างๆภาพรวมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
16: ก็ในปีนี้ในช่วงฤดูฝนของปีนี้นะคะรัฐบาลวางแผนรับมือฤดูฝนนะคะโดยเป็นแผนแบบครบวงจรค่ะ
3: ครับ
16: โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดภัยไม่รอให้น้ำเข้าถึงพื้นที่นะคะ
3: ครับ
16: โดยจะมี9มาตรการด้วยกันค่ะ
3: ครับเชิญเลยครับ
16: โดยจะเริ่มตั้งแต่ในทางปฏิบัตินะคะหน่วยงานจะเชื่อมโยงข้อมูลน้ำฝนนะคะให้ทันเวลาเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำอาคารชลศาสตร์นะคะบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมง รวมทั้งสำรวจซ่อมแซมสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบความมั่นคงของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบผนังกั้นน้ำพร้อมมีแผนสำรองหากเกิดน้ำหลากฉับพลันค่ะอีกส่วนหนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการกำจัดผักตบชวาวัชพืชขุดลอกทางน้ำนะคะขุดคลองโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่เปราะบางรวมทั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพเครื่องอุปโภคบริโภคการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กพิการนะคะแล้วก็รวมถึงปศุสัตว์ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการกักเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ในใช้ในฤดูแล้งด้วยค่ะและสร้างความรู้ให้กับประชาชนและเครือข่ายในการเฝ้าระวังตลอดจนการติดตามประเมินตลอดฤดูฝนนี้นะคะ
3: นี่ก็เป็นมาตรการสำคัญต่างๆที่ออกมาในช่วงของฤดูฝนนี้ในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
16: คร
3: ับในช่วงที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยเนี่ยประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทั้งพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยภาครัฐเนี่ยก็จะเตรียมมาตรการในการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนไว้อย่างไรบ้างครับ
16: ในช่วงของการที่ในเรื่องของจังหวัดน่านนะคะหรือว่าในจังหวัดอื่นๆที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะโดยเริ่มแรกเลยนะคะก็คือรัฐบาลเนี่ยขณะเกิดภัยเนี่ยต้องช่วยชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนก่อนเป็นสำคัญนะคะจากนั้นก็เร่งเปิดทางเข้าถึงพื้นที่และสำรวจความเสียหายแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเยียวยาโดยในระยะแรกเนี่ยจะเป็นการเตือนการอพยพประชาชนเปิดศูนย์พักพิงจัดอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะรวมทั้งแก้ไขปัญหาเส้นทางไฟฟ้าน้ำประปาและสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบนะคะค่ะอย่างเช่นในจังหวัดน่านในวันนี้เนี่ยนะคะข้อมูลช่วงเช้าเนี่ยค่ะช่วงที่เช้าที่19เนี่ยเราได้รับรายงานฝนตกหนักตั้งแต่ประมาณ
3: 4:00
16: มันให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: คร
16: ับ แล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขนะคะ
3: คร
16: ับ เจ้าหน้าที่ได้เร่งช่วยเหลืออพยพให้จากพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะแล้วก็สำรวจความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงปอพอเองค่ะได้มีการส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์ค่ะแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอปัวเมื่อเวลาประมาณ6โมงเช้านะคะ6โมง18นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
3: ครับก
16: ็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มพร้อมให้คำแนะนำให้ยกของขึ้นที่สูงและหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้มีการจัดศูนย์อพยพในพื้นที่อำเภอปัวหลายแห่งและมีการประสานเจ้าหน้าที่เรือและก็หน่วยงานท้องถิ่นให้เข้าช่วยเหลือให้ถูกในกรณีที่เป็นจุดที่ถูกตัดขาด
3: นี่ก็เป็นภาคส่วนนะครับเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะยิ่งห่วงใยนะครับจากอุทกภัยที่พื้นที่จังหวัดน่านด้วยมาอีกหนึ่งประเด็นกันหน่อยนึงนะครับก็ในท่านวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวของการเดินหน้าในการปราบทุจริตแจ้งเรื่องของการสางคดีสำคัญต่างๆด้วยต้องบอกตามตรงเลยว่าเสียงชื่นชมมากมายเหลือเกินครับที่รัฐบาลเดินหน้าในการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องพ่อทิพย์ใช่ไหมฮะเรื่องการกักตุนน้ำมันแล้วก็การโกงสอบท้องถิ่นด้วยอยากให้ท่านรองโฆษกชี้แจงในส่วนรายละเอียดตรงนี้สักนิดนึงครับ
16: ค่ะก็ในส่วนของรัฐบาลนะคะก็ยืนยันว่าการปราบทุจริตเนี่ยต้องทำอย่างจริงจังไม่เลิกปฏิบัติรวมถึงยึดพยานหลักฐานกับกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญค่ะในส่วนที่สังคมติดตามในความคืบหน้าเป็นลำดับอย่างนี้นะคะก็คือเรื่องแรกกรณีของสังคมเรียกว่าพ่อทิพย
3: ์
16: ซึ่งข่าวรัฐบาลเนี่ยจะใช้ชื่อว่าการทลายกุมารทิพย์หรือย้อนเกล็ดมังกรหรือถอดเกล็ดมังกรเนี่ยนะคะก็เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่ามีการว่าจ้างชายจดทะเบียนรับรองบุตรหรือแจ้งเกิดเท็จเพื่อให้เด็กต่างชาติได้รับสัญชาติหรือสุริบัติไทยโดยไม่ชอบจากข้อมูลที่รัฐบาลรายงานนะคะปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรมีหมายจับ35หมายจับกุมได้แล้ว32รายและมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนที่อยู่ในระหว่าง

0: มันคลังน้ำมันและผู้ค้ารายอื่นเพื่อขยายผลจุดสำคัญเนี่ยนะคะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบแจ้งข้อกล่าวหาและการดำเนินคดีซึ่งยังไม่ได้มีการตัดสินนะคะว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดจนกว่าจะมีการคำพิพากษาจนถึงที่สุดนะคะ
1: อันนี้คือกักตุนน้ำมันเนาะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงกองสอบท้องถิ่นครับอันนี้ก็น่าสนใจ
0: กองสอบท้องถิ่นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมนะคะก็คือเป็นคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะล่าสุดกองปราบส่งสำนวนกว่า 3,000 หน้าให้ปปช.แล้วแล้วในวันที่17สิงหาคมเนี่ยปปช.ก็ได้ตั้งตำรวจกองปราบเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษรวมทั้งส่งข้อมูลบางส่วนกลับไปให้ทางตำรวจสืบสวนเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังในหน้าผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขคะแนนโดยตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาช่วงสิงหาปลายสิงหาถึงกันยาเนี้ยค่ะ
1: ครับ
0: รัฐบาลเนี่ยจะเร่งรัดทุกคดีภายใต้กรอบของกฎหมายนะคะ
1: นี่นะครับก็เดินหน้าในการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับทั้งเรื่องของพ่อทิพย์อย่างที่บอกที่พี่น้องประชาชนสนใจนะครับการกักตุนน้ำมันนะฮะแล้วก็การโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นข่าวดีของประชาชนเช่นเดียวกันเห็นบอกว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเป็นการยกระดับการป้องกันแล้วก็การปราบปรามทุจริตในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยากให้ท่านเล่าถึงกลไกครับการผลักดันกลไกภาครัฐระบบเปิดหรือว่าOpen Government สักนิดหนึ่งครับ
0: โดย Open Government นะคะคือภาครัฐระบบเปิดเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐมีส่วนร่วมและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้มากขึ้นโดยประเทศไทยเนี่ยค่ะได้เข้าเป็นสมาชิก Open Government Partnership หรือ OGP นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมพหุภาคีหรือ Multi Stakeholder Forum เนี่ยค่ะขึ้นมามีทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมภาคเอกชนสื่อมวลชนแล้วก็ภาคการเมืองเข้ามาร่วมกันจัดทำแผนนะคะโดยคณะกรรมการเนี่ยได้มีการประชุมครั้งแรกไปแล้วเมื่อต้นสิงหาที่ผ่านมานะคะแล้วมีการวางกรอบนโยบายไว้4 ด้านด้วยกันนะคะโดยเป็นการต่อต้านการทุจริตการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้
1: อม
0: การยกระดับกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะโดยขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นขั้นตอนของการทำร่างพันธกรณีเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและการจัดทำแผนฉบับสมบูรณ์นะคะโดยส่งต่อOGP ภายในเดือนธันวาคม2569นี้ค่ะโดยในมุมของการป้องกันทุจริตของภาครัฐเนี่ยค่ะระบบเปิดไม่เพียงแค่การนำเอกสารไปวางไว้บนเว็บไซต์แต่ข้อมูลต้องเข้าถึงง่ายด้วยค่ะค้นหาได้ทันเวลาอยู่ในรูปแบบที่ประชาชนสื่อแล้วก็สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได
1: ้
0: เช่นข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการโครงการแล้วก็การตอบข้อร้องเรียนต่างๆค่ะตัวข้อมูลเปิดจะมีช่องทางให้ประชาชนตั้งคำถาม หน่วยงานก็จะถูกตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายแล้วจึงค่อยดำเนินคดี
1: โอ้อันนี้ก็เปิดโอกาสชัดเจนว่าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐก็เป็นการยกระดับยกระดับเรื่องการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่ากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกันซะหน่อยหนึ่งจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนนะครับเห็นบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการด่วนเรื่องการยกระดับมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพด้วยอยากเรียนถามสักนิดนึงครับว่ามาตรการดังกล่าวรายละเอียดเป็นอย่างไรครับท่านรองครับ
0: ในหลังจากการเกิดเหตุรุนแรงนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะนายกได้มีการสั่งการให้ยกระดับการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบค่ะโดยจะแบ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน7 ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็มาตรการระยะยาว3 ข้อค่ะโดยเป้าหมายคือปิดช่องโหว่ไม่ให้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนเนี่ยไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะและทำให้การตรวจสอบเส้นทางอาวุธปืนเนี่ยเป็นไปได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะโดยมาตรการเร่งด่วนข้อแรกนะคะระงับให้โครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นค่ะข้อ2เนี่ยระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนอาวุธปืนเนี่ยหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นข้อ3เนี่ยให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศโดยเฉพาะใบที่ค้างหรือยังไม่มีการซื้อขายแล้วก็รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30 วันข้อ4เนี่ยเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ที่ได้รับใบป.3หรือซื้อปืนแล้วเนี่ยต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เนี่ยภายใน30 วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินะคะแล้วก็ในข้อ5เนี่ยนะคะตรวจสอบผู้ค้าปืนให้ยอดจำหน่ายสอดคล้องกับใบป.3และตรวจ

0: ักฐานทางภาษีข้อ6ตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและข้อ7เร่งปรับปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะส่วนมาตรการในระยะยาวนะคะรัฐบาลกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์ของอาวุธปืนเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ค้าแล้วก็เพิ่มโทษของผู้กระทำผิดค่ะ
1: นี่ก็เป็นมาตรการสำคัญนะครับในการที่ท่านนายกเป็นข้อสั่งการเร่งด่วนเลยในเรื่องของนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับเห็นบอกว่ามีแนวทางอื่นๆที่จะเป็นการป้องกันเหตุความรุนแรงจากอาวุธปืนรวมถึงเหตุร้ายแรงต่างๆในสถานศึกษาด้วยตรงนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรครับ
0: จะเกี่ยวกับในการนอกจากจะควบคุมอาวุธปืนแล้วนะคะก็จะมีการแนวทางป้องกันเหตุแล้วก็เหตุร้ายแรงในสถานศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็คือทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้สถานศึกษานำมาตรการ7ด้านไปปฏิบัติทันทีโดยมองความปลอดภัยทั้งทางด้านกายภาพและการแจ้งเหตุการดูแลสุขภาพจิตและการทำงานร่วมกับชุมชนโดยในด้านแรกค่ะก็คือทุกสถานศึกษาต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยเป็นช่องทางแจ้งข้อมูลขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือด้านที่สองต้องมีแผนรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสารการตรวจตราพื้นที่การซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอให้ครอบคลุมทั้งการเรียนการฝึกงานการเดินทางทัศนศึกษาก็ด้านที่สามก็คือระบบคัดกรองดูแลสุขภาพจิตเชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ด้านที่สี่บูรณาการกับตำรวจอัยการแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และภาคีในพื้นที่ด้านที่5คือเปิดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสังเกตการตามแผนความปลอดภัยด้านที่6เนี่ยสร้างวัฒนธรรมสันติวิธีโดยการจัดการความขัดแย้งและอารมณ์สื่อการสื่อสารและการป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบส่วนด้านที่7เนี่ยกำหนด social safety zone ห้ามนำพกพาอาวุธปืนกระสุนปืนวัตถุระเบิดสิ่งเทียมอาวุธยาเสพติดสิ่งของอันตรายเข้าพื้นที่การศึกษาค่ะโดยมีการขั้นตอนการคัดกรองประสานผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมโดยรัฐบาลเนี่ยมองว่าความปลอดภัยในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องของครูหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่เป็นระบบที่ต้องมีแบบแผนมีช่องทางการแจ้งเหตุมีการซ้อมจริงมีผู้เชี่ยวชาญดูแลสุขภาพจิตและมีตำรวจฝ่ายปกครองผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนร่วมกันดูแลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเคารพในสิทธิของเด็กและบุคลากรด้วยไม่ให้หวาดกลัวเกินความจำเป็นแล้วก็ใช้มาตรการตามความเสี่ยงของแต่ละพื้นที
1: ่ครับนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญนะครับทั้งการดูแลควบคุมเรื่องอาวุธปืนนะครับเรื่องของการปราบทุจริตต่างๆที่เรียกว่าก็เดินหน้าปราบอย่างจริงจังนะครับในคำถามสุดท้ายครับเห็นบอกว่าจะมีการเตรียมเรื่องของการประชุมครม.สัญจรด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรมีการเตรียมพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษไหมครับ
0: ก็ในส่วนของครม.สัญจรเนี่ยนะคะจะมีการจัดขึ้นวันที่30นะคะ
1: ครับ
0: ถึง30สิงหาคมนี้31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะไปจัดกันที่หาดใหญ่นะคะค่ะโดยรายละเอียดของตัวฮัลโหล
1: ครับฟังอยู่ครับท่านครับ
0: ค่ะตัวรายละเอียดของเนื้อหาที่เราจะไปประชุมกันนะคะยังไม่มีความชัดเจนมานะคะ
1: อ๋อเดี๋ยวต้องรอติดตามใช่ไหมครับแต่เดินทางไปที่สงขลาแน่นอนใช่ไหมฮะ
0: สงขลาค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยค่ะจะเป็นเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาภายในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนค่ะ
1: โอเคเอาล่ะครบถ้วนครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: เอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับในทุกๆมิตินะครับที่เป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็ไล่เรียงกันทั้งในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็มาตรการในช่วงฤดูฝนในการดูแลพี่น้องประชาชนข้อสั่งการต่างๆรุ่นการเยียวยาด้วยก็ถามให้พี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งประเด็นครับที่ถามกันเรื่องของการเดินหน้าปราบเรื่องของการทุจริตต่างๆทั้งคดีเรื่องพ่อทิพย์ ทั้งเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะฮะการโกงข้อสอบท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนนะครับรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆและครม.สัญจรครับที่จะเดินทางไปในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับที่พื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยดังนั้นก็เรียกว่าจับประเด็นเป็นข่าวครับติดตามกันในทุกๆวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามกันต้องบอกว่ามีประเด็นสำคัญต่างๆเกิดขึ้นมากมายในรอบวันนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกวันเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยในการเดินหน้ายกระดับทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้กำลังฟังรายการอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆก็เพิ่มเติมมา02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับแน่นอนวันนี้นะฮะนอกเหนือจากเรื่องราวของประเด็นสำคัญที่เกิดอุทกภัยที่พื้นที่จังหวัดน่านแล้วเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่านักแสดงดังนะครับคุณเรย์แมคโดนัลด์ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงไว้เป็นการแสดงความเสียใจกับคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับนักแสดงชื่อดังเสียชีวิตนะครับด้วยวัย49ปีนะครับหลังจากที่ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังก็ร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคุณเรย์แมคโดนัลด์ครับวัย49ปีถูกพบว่าเสียชีวิตภายในบ้านพักนะครับอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ซอยพัฒนาการ61โดยการเปิดจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านครับตอนประมาณสักเที่ยงคืนพบว่าศิลปินดังครับคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยฟุบลงอยู่ที่บริเวณโซฟาแล้วก็ช่วงเช้าอ่ะนะครับก็ประมาณสัก 6:40 นาทีภรรยาก็มาพบร่างของคุณเรย์แมคโดนัลด์ซึ่งขณะนี้ครับก็อยู่ในห้วงเวลาของการรอผลชันสูตรนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับศิลปินในยุค90นะครับหลายคนก็เป็นติดตามนะครับเป็น FC เป็นแฟนคลับอยู่คุณเรย์แมคโดนัลด์ในห้วงนึงก็ต้องมีหลายๆรายการเลยที่เติบโตมาทั้งรายการทีนทอล์กใช่ไหมครับรวมถึงอีกหลายๆรายการเลยแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์ด้วยนะครับแสดงความเสียใจอีกครั้งกับศิลปินดังคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับมาดูอีกข้อความนึงครับที่วันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลกันอยู่นะครับเป็นการส่งข้อความมาผ่านทางรายการด้วยนะครับบอกว่าทุกวันก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ครับเรื่องสำคัญเลยคือการติดตามข้อมูลจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในประเทศนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เราก็คงต้องเดินหน้าติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังครับวันนี้บอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงมีฝนตกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่พื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านด้วยนะครับข้อความส่งมาฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ที่จังหวัดพะเยาด้วยนะครับตอนนี้และที่สำคัญที่อุตรดิตถ์ครับต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามเรื่องของอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อประสานนะครับตอนนี้ประสานเรียบร้อยแล้วท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์กุญชาคริยาเศรษฐเสรีครับจะมาติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าพื้นที่อุตรดิตถ์ครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเป็นห่วงกับเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมด้วยล่าสุดตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างไรบ้างครับท่านหัวหน้าครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเมื่อเช้าค่ะฝนปริมาณฝนนะคะที่ตำบลบ่อเบี้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ36มิลลิเมตรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดน่านนะคะที่เกิดสถานการณ์ที่อำเภอปัวค่ะว่าขณะนี้นะคะปริมาณฝนก็ได้เบาบางลงแล้วค่ะไม่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในอำเภอเมืองนะคะ
1: ก็ถือว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีคุณผู้ฟังหลายคนก็ตามข่าวเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่พื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านด้วยมาตรการในการดูแลแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านของปภ.แล้วก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมเรื่องของมาตรการอย่างไรไว้บ้างครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากกรณีเหตุการณ์นี้ครับ
2: ค่ะมาตรการนะคะขณะนี้ทางจังหวัดอุตรดิตถ์โดยท่านผู้ว่าสันติกังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้ให้ส่วนราชการติดตาม ถานการณ์นะคะ24ชั่วโมงค่ะและในช่วงเช้าค่ะทุกวันในเวลา9นาฬิกานะคะเราจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยดูจากสถานการณ์น้ำฝนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำทุกสายนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำน่านแม่น้ำป่านะคะลำน้ำคลองตอนนะคะแล้วก็ระดับน้ำในเขื่อนสิริกิติ์นะคะว่าเราอยู่ในภาวะอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เขื่อนสิริกิติ์นะคะปริมาณอยู่ที่ 65% ค่ะ
1: แ
2: ล้วก็น้ำจากแม่น้ำน่านเนี่ยค่ะก็จะไหลเข้าสู่แม่น้ำสิริกิติ์นะคะซึ่งเรายังรับน้ำได้อีกเยอะค่ะแล้วมีการระบายออกไป8ล้านลูกบาศก์เมตรทุกวันในช่วงนี้นะคะเพื่อเก็บกักรักษาน้ำไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาตรการต่อไปนะคะแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังโดยเรามีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะทุกอำเภอถ้าเกิดว่ามีระดับน้ำสูงตามจุดเฝ้าระวังนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งเข้ามายังจังหวัดโดยใช้เครือข่ายทางกลุ่มไลน์หรือว่าทางโทรศัพท์นะคะที่เราเฝ้าระวังไว้ค่ะ
1: ครับผมมีข้อเป็นห่วงหรือว่าความกังวลใจเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับจากเรื่องราวของการติดตามทั้งในส่วนของจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนเรื่องของความห่วงใยต่างๆตรงนี้ครับ
2: ตรงนี้นะคะเราเรื่องของภัยพิบัติหรือสถานภัยธรรมชาติค่ะเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะถ้ามีสถานการณ์ที่เกิดอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยที่เราได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมในการอพยพ 100% ค่ะถ้ามีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงนะคะนอกจากนั้นแล้วเรามีแผนเผชิญเหตุในการอพยพค่ะในทุกท้องถิ่นทุกอบต.นะคะจะต้องเตรียมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะนำพาอพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดค่ะเราแจ้งให้โรงพยาบาลในพื้นที่รปสต.ทุกแห่งนะคะเตรียมความพร้อมในเรื่องของเวชภัณฑ์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของศูนย์พักพิงค่ะเราเตรียมความพร้อมในการที่อพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยถ้าเกิดสถานการณ์ค่ะ
1: ครับถามเพิ่มเติมในส่วนของศูนย์พักพิงสักนิดนึงครับกรณีถ้าเกิดเหตุเนี่ยทางอุตรดิตถ์ก็เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์แล้วเรียบร้อยด้วยใช่ไหมครับ
2: ค่ะตอนนี้ทุกอำเภอนะคะเรามีศูนย์พักพิงหรือจุดอพยพเนี่ยค่ะอยู่ประมาณ230กว่าแห่งครอบคลุมทั้ง9อำเภอค่ะขอให้ประชาชนมั่นใจได้นะคะว่าถ้าใกล้ที่จะเกิดเหตุและสุ่มเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะเกิดทุกภัยในพื้นที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องถิ่นก็จะได้นำพาท่านไปยังจุดปลอดภัยหรือจุดอพยพใดโดยเร็วค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นความมั่นใจช่วงท้ายครับอยากให้ท่านหัวหน้าย้ำกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐเพราะบางทีมีข่าวเฟกนิวใช่ไหมฮะมีการแชร์กันแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนอยากจะให้ท่านสร้างความมั่นใจอีกสักครั้งหนึ่งส่งท้ายสักนิดนึงครับ
2: ค่ะก็ฝากถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางสัญจรในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะขอให้มั่นใจค่ะในการเตรียมความพร้อมของภาคราชการนะคะทุกแห่งเราบูรณาร่วมกันแล้วก็ขอให้รับฟังข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานราชการอาทิประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนสิริกิติ์นะคะชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงค่ะก็ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะถ้าสุ่มเสี่ยงให้เคลื่อนย้ายนะคะของที่สำคัญขึ้นไปอยู่บนที่สูงนะคะรักษาสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมอพยพทันทีที่ได้รับการแจ้งเตือนค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากๆเลยที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ครับคุณชาคริยาเศรษฐเสรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านครับ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ
1: เอาละคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าไล่เรียงกันนะครับทั้งในส่วนของทุกภาคส่วนนะครับระดมทุกสรรพกำลังเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างที่นำเรียนกันครับว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับภายใต้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งท่านปฏิบัติราชการอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับอย่างที่บอกไว้ว่าต้องดูแลชีวิตความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชนอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านย้ำเลยนะครับว่าต้องติดตามเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการรายงานข่าวข้อมูลที่ชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความอุ่นใจนะครับแล้วก็การติดตามข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องนะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านมีข้อสั่งการนะครับไปยังกรมชลประทานเตรียมความพร้อมครับด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงครับโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยครับหลังได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานบอกว่าตอนนี้ได้มีการติดตามคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำและก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนะครับว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างที่เคยบอกเตือนคุณผู้ฟังว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะเจอฝนในห้วงเวลา18ถึง21สิงหาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดน่านอย่างที่นำเรียนกันนะครับต้องเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษหลายอำเภอครับมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลครับให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านนะครับตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา24ชั่วโมงก็ต้องมีการเฝ้าระวังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีปริมาณฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องได้แก่บริเวณโรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลภูคานะครับที่ชุมชนบ้านร้องแงนะครับตำบลวรนครลำน้ำกุลครับตำบลศิลาแรงที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจุดนี้มีปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีฝนสะสมเป็นจำนวนมากครับล่าสุดครับก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับตลอด24ชั่วโมงโดยสำนักงานชลประทานที่2ก็เตรียมความพร้อมครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงการบูรณาการกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพื่อลดผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านหลายๆคนเลยนะครับกำลังติดตามอยู่นะครับระดับน้ำตอนนี้นะครับที่หลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับส่งข้อมูลประสานข้อมูลมานะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับตอนนี้ก็เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพราะแน่นอนพอเกิดน้ำท่วมนะครับหลายคนก็บอกว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคเรื่องนี้ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยท่านบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ก็มีความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับท่านได้มีการสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่กำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดแล้วก็กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรายงานครับดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมสั่งการด้วยนะครับให้ทางด้านของกรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อป้องกันเรื่องสินค้าขาดแคลนเห็นไหมถ้าเกิดน้ำท่วมปั๊บเนี่ยพี่น้องประชาชนจะกังวลสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆจะขาดแคลนไหมนี่เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเร่งจัดหาสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นทั้งอุปโภคบริโภคเพื่อรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน น่านล่าสุดก็ได้มีการประสานความร่วมมือครับกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพิ่มเข้าไปนะฮะเติมเข้าไปด้วยเพราะว่าหลายๆท่านก็เป็นห่วงกับเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสินค้าต้องไม่ต้องกังวลครับว่าจะมีของขาดหรือว่ามีการกักตุนสินค้าหรือไม่อย่างไรนะฮะนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ด้วยนะครับมีข้อความจากหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับฝ่ายปกครองของจังหวัดน่านตอนนี้ก็ระดมครับทั้งสมาชิกอส.ทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้นำชุมชนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็มีการแจ้งมีการย้ำเตือนกันนะครับในหลายจุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับก็ต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับโดยทางด้านของฝ่ายปกครองจังหวัดน่านตอนนี้ครับระดมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับเร่งลงพื้นที่นะครับติดตามให้ความช่วยเหลือประชาชนครับจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเกิดผลนะครับมีทั้งน้ำป่านะฮะในพื้นที่สำคัญในจังหวัดน่านโดยสมาชิกอส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่1ร่วมกับสมาชิกอส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4กว่า30นายคุณผู้ฟังลงพื้นที่นะครับปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายท่านเลยนะครับเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็มีการเร่งอพยพนำผู้ป่วยออกมาผู้สูงอายุเด็กนะฮะผู้ป่วยผู้พิการหากมีความจำเป็นครับที่จะต้องอพยพนะฮะกรณีเหตุฉุกเฉินก็ต้องรีบแจ้งนะครับแจ้งกำนันแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็ฝากเบอร์ไว้ครับในการประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยณที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับหมายเลขอย่างที่บอกกัน054-791-007 054-791-008 นะครับแล้วก็054-791-009นะครับนี่ก็เป็นหมายเลขนะครับในการที่จะติดต่อหมายเลขที่จะประสานนะครับเรื่องของข้อมูลนะครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยในหลายๆพื้นที่ที่ยังคงมีความกังวลใจนะครับแล้วก็มีข้อสั่งการสำคัญจากทางด้านของภาครัฐในการที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับมาดูข้อความกันนะครับมีจากหลากหลายที่เลยที่กำลังติดตามอยู่ทั้งในการร่วมกันส่งกำลังใจนะครับแล้วก็บอกว่าให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนะครับโดยหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ส่งเข้ามาคุณสุเทพครับตอนนี้ติดตามอยู่นะครับแชร์เรียบร้อยลงกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็ส่งมานะครับมีพระรุ่งด้วยนี่สมาชิกเจ้าประจำเลยนะครับสวัสดีคุณบอลที่อำเภอเมืองราชบุรีบอกว่าราชบุรีตอนนี้เนี่ยฝนก็ยังคงตกนะแล้วก็ตกหนักไม่แพ้ที่อื่นบอกตกนานเป็นชั่วโมงแล้วนะครับที่ราชบุรีผ่านมาในเพจ Facebook ของเรานะครับคุณทองพูนด้วยนะครับชาวเพชรบูรณ์ก็ขอร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวน่านกำลังใจมากมายเหลือเกินนะครับจากทุกพื้นที่ที่ส่งเข้ามานะครับจากที่ภาคใต้ด้วยนะครับที่หัดใหญ่ก็ส่งมาต่อเนื่องกันให้กับพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะครับบอกว่าขอให้พื้นที่ที่จังหวัดน่านคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากหลายพื้นที่ที่ส่งมาแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเดือนหน้าครับยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันในทุกช่วงนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เหตุการณ์ได้นะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานล่าสุดท่านก็เปิดเผยครับถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก็ส่งทั้งกำลังใจนะครับไปยังพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องแรงงานผู้ประกอบการทุกภาคส่วนยืนยันครับว่าตอนนี้รัฐบาลเร่งประสานงานในทุกหน่วยงานนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะครับร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับย้ำด้วยว่าสำหรับพี่น้องแรงงานแล้วก็สถานประกอบการครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะฮะจนไม่สามารถที่จะไปทำงานได้ลูกจ้างนะครับที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้จากเหตุน้ำท่วมให้ถือเป็นการหยุดงานโดยไม่นับเป็นวันลานี่นะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกมาเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลดูแลความปลอดภัยของชีวิตตนเองก่อนนะครับนอกจากนี้ครับมาตรการของกระทรวงแรงงานก็ยังมีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังน้ำลดท่านสามารถยื่นนะครับขอกู้เงินจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับเพื่อนำไปซ่อมแซมนะครับอาคารบริษัทห้างร้านแล้วก็ไปฟื้นฟูสถานประกอบการของท่านที่เกิดความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ได้นะครับภายใต้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะฮะตามเกณฑ์พิจารณาตามความจำเป็นเฉพาะรายแล้วก็ปิดท้ายครับนายจุลพันธ์ย้ำด้วยว่าได้สั่งการให้ผู้บริหารของกระทรวงแรงงานระดมหน่วยงานในสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสถาบันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่เพื่อไปติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนฝากเบอร์ไว้นะครับสำหรับเรื่องของสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางจะเป็นเซ็นเตอร์กลางในการให้ความช่วยเหลือแรงงานจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับเรียกว่าเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่งกำลังใจนะครับแล้วก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับติดตามกันได้นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งทางด้านของวิทยุทั้งทางด้านของเพจ Facebook ครับทั้งทางด้านของ TikTok ด้วยนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยด้วยนะครับเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้มีความสุขมากๆแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: เฮ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัยรองนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียนผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงไม่มีการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดน่านแจ้งเตือนระดับแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดแต่7เมตร50เซนติเมตรถึง8เมตร10เซนติเมตร
2: จังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับแม่น้ำน่านหลังที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคาดการระดับน้ำที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะเพิ่มสูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 8.1 เมตรในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่สามารถรองรับได้ฝั่งอำเภอภูเพียงอยู่ที่8เมตรส่วนฝั่งเมืองน่านอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรเมื่อเวลา 13:58 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวท.น่านรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
3: พื้นที่ต่อไปได้รับน้ำเตือนเผยท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาก่อนเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่พบเหตุการณ์ที่ตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมลงครัวแพทย์การไว้ผลิตวันละ 2,000 กล่องนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยางชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุม ั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยศนานดวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแต่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลบอทรวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
8: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดังท่วมเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทั้งทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
9: เตรียมทำศูนย์เรื่องการบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องฟิกอิทนะครับแล้วก็เรื่องครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดได้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนนะครับว่ามีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบสื่อสารเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
11: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
10: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Passโดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการสร้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
13: เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานหรือว่าค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ในมุมของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกน่าจะเป็น2หลัก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณว่าจะใช้จากพ.ร.ก.เงินกู้หรืองบกลางพร้อมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบโครงการโดยเน้นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจักสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์โมสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2

0: @th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

มีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทเนี่ยในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาแล่งกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะคะวันนี้จังหวัดน่านเนี่ยประสบกับปัญหาของอุทกภัยนะคะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะท่านได้ลงพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ผ่านมาค่ะว่าน้ำเนี่ยมาเร็วแล้วก็ไหลแรงนะคะจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำค่ะจากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้หลายจุดน้ำได้ลดลงเร็วนะคะเนื่องจากเป็นน้ำป่าที่มาเร็วไปเร็วแต่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะแต่ก็ไม่ประมาทนะคะเนื่องจากว่ายังมีฝนตกสะสมในพื้นที่ทางตอนเหนืออยู่นะคะตอนนี้ทุกหน่วยงานค่ะรวมถึงอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยได้มีการนำเครื่องจักรอุปกรณ์เรือเจ็ตสกีค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับแจ้งเตือนผู้ที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะอำเภอโซนใต้ค่ะถาวังผ้าเมืองน่านนะคะผู้เพียงนะคะเหวี่ยงซ่าค่ะให้คนย้ายสิ่งของวายบนที่สูงค่ะแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นซุ่นผักพิงนะคะที่แต่ละอำเภอจัดวายนะคะพร้อมกับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะคะเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดํารงชีพแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีการอพยพก็ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกจากพื้นที่ทันทีค่ะพี่น้องประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปอีก 2-3 วันข้างหน้าค่ะเนื่องจากฝนอย่างตกในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการเปิดโรงครัวนะคะพระราชทานช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยโรงครัวพระราชทานเนี่ยก็ได้ถึงที่ว่าการอำเภอปัวนะคะเตรียมแจกจ่ายอาหารนะคะให้กับประชาชนค่ะขณะที่สบพ.มทบ38นะคะระดมกําลังพลลงพื้นที่อำเภอปัวค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนจากน้ําท่วมและก็น้ําป่าไหลหลากนะคะนอกจากยังนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสอย.จิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการโรงครัวประชาชนนะคะโดยรถครัวสนามค่ะจัดจากมทบ38แล้วก็ม2015นะคะเดินทางถึงที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะรายการอาหารเย็นนะคะ 2,000 กล่องนะคะแล้วก็เร่งที่จะช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากสถานการณ์นะคะอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ส่งผลให้การเดินทางเนี่ยไม่สะดวกนะคะกลุ่มผู้ประกอบการที่พักบ้านสะปันค่ะก็ยินดีเปิดที่พักฟรีสําหรับนักท่องเที่ยวที่ติดค้างในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือนะคะคุณผู้ฟังพอช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่คนไปเที่ยวนะคะพักเนื้อกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็มีไล่ทีเลยนะคะที่เข้าเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะที่ติดค้างในอำเภอเนี่ยได้ไปพักกันไม่ว่าจะเป็นสะปันกลางหน้านะคะณสะปันแคมปิ้งผู่ปันสุกนะคะสะพานสะปันโฮมสเตย์นะคะเซนสะปันณสะปันโฮมสเตย์ค่ะสะปันดาวรีสอร์ทคุณเข้าทารามีสะปันแล้วก็ผู่พญาโฮมสเตย์นะคะนักท่องเที่ยวที่กําลังเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและก็ดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศและก็ปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้อำเภอบ่อเกลือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและก็ลาดชันค่ะเมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์ทับเส้นทางขึ้นบ่อยๆนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็เช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูที่เป็นฤดูฝนจริงอันนี้นะคะฤดูฝนจริงคุณผู้ฟังนะคะไม่ใช่ฤดูฝนปลอมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนั้นดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็มดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังค่ะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมศิลปากรจะทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจริภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูเบลีบารูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี2546เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไปเวลา 18:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสาวร่มปรางสามประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังฆวัฏฐยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569เวลา8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรานารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ากรมศิลปากรได้จัดทำโครงสร้างของพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างลิฟต์และองค์ประกอบของเตาไฟฟ้าขณะที่การขยายแบบเท่าขนาดจริง ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จและถูกนำไปทำชิ้นงานจริงแล้วทั้งงานไฟเบอร์งานทำสีและภายในเดือนนี้จะมีการรื้อถอนโรงขยายแบบเพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับงานภูมิทัศน์พระเมรุมาตรและอาคารประกอบที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้แน่นอนสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จวันที่30กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศและเมื่อซักซ้อมแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระบบขับเคลื่อนของล้อเพลาต่างๆให้มีความพร้อมรองรับพระราชพิธีทุกด้านอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำหรับในวันพรุ่งนี้กรมศิลปากรจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา 11:09 น.โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีตัดจันทน์หอมเป็นปฐมฤกษ์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและแผนอพยพ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในจังหวัดน่านทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขจึงได้กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับอำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ135รายประกอบด้วยเด็ก29รายผู้สูงอายุ46รายและผู้ใหญ่และวัยแรงงาน60รายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วผู้อพยพทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของที่เสียหายขณะที่อำเภอเมืองน่านเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีพร้อมจัดเตรียมถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ผู้ประสบภัยทั้งนี้ทีมพม.จังหวัดน่านจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนกรณีชายป่วยติดเตียงเสียชีวิตภายในบ้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมสั่งทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเร่งพิจารณาความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพบกเร่งจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่และพะเยาอย่างต่อเนื่องพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอปัวด้วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่สูงสำรวจพื้นที่และประเมินความต้องการของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่33จัดชุดกำลังพลดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติล ลงพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยมีน้ำท่วมสูงและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเพื่อสำรวจสถานการณ์ประเมินความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาส่วนภูมิภาคเร่งสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมฟื้นฟูระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยกปภ.เขต9ได้ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ได้กำชับให้กปภ.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดโรงสูบน้ำแรงต่ำหรือน้ำกว้างถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ขณะที่โรงสูบน้ำบ้านต้นแหลงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้กปภ.สาขาท่าวังผาหน่วยบริการปัวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวกระทบผู้ใช้น้ำประมาณ 2,627 รายแต่กปภ.ยังคงมีน้ำสำรองในถังน้ำใสอีกประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งหากกปภ.สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติจะสามารถจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบให้แก่ประชาชนได้ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านและทำตามคำมั่นสัญญาด้วยการเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐมูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันนายจองดงยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่นำไปสู่การพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งรวมถึงการสั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า UAE ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของ UAE เปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากอิหร่านพร้อมให้คำมั่นว่า UAE จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อความพยายามทำลายความมั่นคงของชาติหรือการเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงการกระทำที่มุ่งร้ายของสหรัฐและอิสราเอลด้วย กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมแอปพลิเคชันส่งข้อความอาทิ Telegram WhatsApp และ WeChat โดยมีเป้าหมายควบคุมบริการทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหลอกลวงภายในประเทศหลังพบว่าการหลอกลวงให้ลงทุนถือเป็นปัญหาหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งมีมิจฉาชีพติดต่อเหยื่อโดยใช้บัญชีที่เหยื่อไม่รู้จักเพื่อเสนอขายการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาทิคารูเซล Facebook Marketplace และ Facebook Business จะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยจะมีเวลาถึงวันที่31มกราคมปี2570หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวบารานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะรูเบนกาเซียกับลูเซียโรริเกสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปนไป2ต่อ1เกม14-21 21-11 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างบีโมบราเซโยกับอาลียานาบีลาเทสยาคู่มืออันดับ46ของโลกจากอินโดนีเซียหรือยูชิชิโมกามิกับซากายะโฮโบระจากญี่ปุ่นด้านโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับเซรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ15ของโลกชนะอเล็กซานเดอร์ดันกับจูเลียแม็กเพอร์สันหลังคู่แข่งขอรีทายระหว่างเกมโดยจะไปพบศึกหนักกับเจียเจิ้นปังและเว่ยยาซินคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโคคัพยู17รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดีเก็บชัยชนะจากนครปฐมยูไนเต็ดไป5ต่อ2ขณะที่กลุ่ม C ระยอง FC คืนฟอร์มเก่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป8ต่อ1และกลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป3ต่อ2ส่วนคู่บิ๊กแมตช์กลุ่ม B ชลบุรี FC ชนะจุดโทษทรูแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์รวม7ต่อ5นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกรรมการเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามาแทนนายก้องศักดิ์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14โดยเป็นผู้ว่าการกกท.หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกกท.อีกครั้งและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก่สมาคมกีฬาทางน้ำสมาคมกีฬากรีฑาสมาคมกีฬาเรือพายและสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมแถลงข่าวกรณีการจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการเรียกร้องให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่มีการใช้ระบบ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาบริบทความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสมาคมผ่านการพูดคุยหรือหารือกันซึ่งขณะนี้หลายสมาคมได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนแล้วหากยังได้งบประมาณเท่าเดิมก็พร้อมยอมรับการพิจารณาแต่ขอให้แยกงบสนับสนุนมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติออกจากงบประจำปี
9: ใครอยู่เขตไหนเราไม่ทะเลาะกันเองอยู่แล้วเรามีแต่ต้องคิดแต่ส่งเสริมกันเองฟุตบอลเนี่ยต้องอยู่มหาชนกรีฑาว่ายน้ำทำไมไม่ให้เขาอยู่ข้างบนล่ะอยู่เอ พวกผมก็ไม่อิจฉานะฮะผมจะอยู่ C จะอยู่ B ผมก็ไม่อิจฉาวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยต้องให้เขาพวกเราไม่มีทะเลาะกันเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้จัดให้เป็นธรรม
8: ขณะที่พลตำรวจตรี

0: อาทิบิวภูริพลบุญสอนดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
1: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบด้วยสำหรับความเดิมตอนที่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมทำละครเวทีในมหาวิทยาลัยโดยพวกเขาได้หยิบประเด็นทางการเมืองมาเป็นเนื้อหาของละครเวทีนี้ค่ะเมื่อบทละครถูกส่งให้กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ดูแลนักศึกษาจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะและเรื่องราวไม่ได้หยุดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ถูกขยายไปในโลกออนไลน์จนทำให้รองอธิการบดีถูกเปลี่ยนตัวเป็นรองอธิการบดีท่านใหม่เข้ามาดูแลต่อซึ่งรองอธิการบดีท่านใหม่นี้ก็ได้ให้ความเห็นในการปรับแก้บทละครเวทีของเหล่านักศึกษาค่ะสำหรับคำว่าองค์ที่3นะคะก็คือจุดคลายแม็กและบทสรุปของเรื่องราวและในเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3

ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้ท่านขู่นักศึกษาของผมล่ะครับผมกัดฟันกรอดผมจะถือว่าไม่ได้ยินประโยคที่คุณพูดเมื่อกี้เสียงเนิบเย็นยิ่งชวนให้โกรธเกรี้ยวผมก็เลยสวนกลับถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆพวกเราผู้ใหญ่ก็ต้องปกป้องเด็กสิครับไม่ใช่ห้ามไม่ให้เขาพูดสิ่งที่คุณควรสอนก็คือต้องให้เขาพูดอย่างมีศิลปะไม่ให้ใครทำอันตรายได้ตั้งแต่แรกผมก็จะปกป้องสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมจะอยู่ข้างนักศึกษาของผมถามนักศึกษาของคุณดูสิว่าอยากเลือกแบบไหนรองอธิการบดีหันมาทางวิทวัฒน์วันนี้วิทวัฒน์เขาดูเงียบผิดปกติเด็กหนุ่มมองมาทางผมก่อนที่จะพงกศีรษะรับคำอย่างง่ายดายขอพวกเราไปปรึกษากันก่อนนะครับ

พิทวัชชักแม่น้ำทั้งห้ามาอธิบายให้ผมและเพื่อนๆเชื่อตามเขาว่าทำไมต้องรับฟังคำพูดของรองอธิการบดีคนใหม่โปรเจกต์ละครที่ดำเนินไปครึ่งทางงบประมาณที่ยังรอการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายซึ่งทุกคนช่วยกันออกไปล่วงหน้าหากโครงการยังไม่ผ่านก็เท่ากับเข้าเนื้อกันหนักขึ้นการเสียดสีชื่อท่านนายกอย่างชัดเจนจนเกินไปจนเสียงจะถูกฟ้องภายหลังเสียงพึมพำของสมาชิกชมรมละครดูไม่พอใจนักแต่พลังการโน้มน้าวของวิทวัฒน์ก็ทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไปผมนั่งฟังเงียบๆพร้อมกับประเมินวิทวัฒน์ใหม่อีกครั้งผมคิดว่าแววตาเปี่ยมไฟฝันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่เห็นในวันแรกเป็นของจริงแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแววตาสยบยอมต่ออำนาจที่ผมเห็นในวันนี้ก็เป็นของจริงเช่นกันอาจารย์คิดว่ายังไงครับวิทวัฒน์อาจจะมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวแต่อำนาจที่จะทำให้คนอื่นเชื่อฟังยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ผมมองลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มแต่กลับไม่มีความหมายพิเศษอื่นใดแล้วถ้าวิทวัฒน์คิดว่าเรามีเหตุผลมากพอที่จะเปลี่ยนเราก็คงต้องเปลี่ยนบทใช่เราจะปรับเนื้อหาเป็นนิทานธรรมดาแล้วก็ถอดเรื่องราวที่ผู้ใหญ่กังวลออกไปทั้งหมดสาบานได้ว่าผมมองเห็นความลิงโลดฉายออกมาจากแววตาของเด็กหนุ่มแต่เช่นเดียวกันเราจะแก้ไของค์ที่3ใหม่ทั้งหมดตอนจบเดิมเนี่ยเอาไปปรับใส่ในองค์ที่2แล้วก็ส่งให้ท่านรองอธิการบดีอ่านแค่นั้นองค์ที่3เราจะฝึกซ้อมโดยไม่ให้ใครรู้แล้วก็ใช้ในวันแสดงจริงเพียงครั้งเดียวทุกคนต่างกังขาแล้วก็มองหน้ากันไปมาผมอธิบายเพิ่มเติมว่าองค์ที่3จะมีอะไรบ้างเพื่อรักษาแก่นเรื่องเดิมเอาไว้ถกเถียงแล้วก็เสนอความคิดเห็นกันสักพักสีหน้าของทุกคนก็ดูพอใจเสมือนเป็นฉันทามติปิดการประชุมแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อเว้นแต่วิทวัฒน์ที่ยังดูขุ่นเคืองอยู่บ้างเมื่อไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทั้งหมด

กว่าที่ละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดจะเดินทางมาถึงการแสดงในองค์ที่3ช่วงยาวนานและผ่านเรื่องราวมากมายเหลือเกินหลังจากวันนั้นวิทยวัฒน์ก็ยังช่วยขับเคลื่อนชมรมตามปกติทั้งแสดงนำและกำกับเองโดยไม่เหลือร่องรอยความไม่พอใจใดๆวันนี้เขากำลังโลดแล่นอยู่บนเวทีแสดงเป็นตัวละครเอกอย่างสมบทบาทกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ท่านรอดีมารับชมละครในวันซ้อมใหญ่อันที่จริงคนเรียกว่ามาตรวจสอบว่าละครมีอะไรผิดปกติจากบทที่อ่านหรือไม่ทว่าสิ่งที่เขาได้ดูเป็นเพียงองค์ที่1และ2เท่านั้นสีหน้าผ่อนคลายที่เห็นขณะนี้คงเพราะคิดว่าเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วตามที่เคยได้ดูมาเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นมาตลอดทว่าเมื่อเกิดสงครามเจ้าชายต้องเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ในการรบกับข้าศึกการเก็บภาษีก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าชายเข้มงวดกับการเก็บภาษีและการเกณฑ์กำลังพลเพราะว่าอยากให้สงครามจบโดยเร็วโดยไม่เคยรู้ว่าชีวิตที่ลำบากของเจ้าบ้านเป็นอย่างไรทำให้ประชาชนไม่พอใจในพลสบโอกาสจึงเป่าประกาศว่าเจ้าชายเป็นคนทุจริตใช้ภาษีของประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเองร่ำรวยขึ้นไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชนทำให้สงครามไม่ยุติเสียทีด้วยแรงหนุนของประชาชนทำให้ในพลยึดอำนาจจากเจ้าชายได้สำเร็จแต่ทว่าในพลกลับเป็นผู้ปกครองที่เลวร้ายยิ่งกว่าเจ้าชายขูดรีดภาษีจากประชาชนอย่างโหดเหี้ยมใครวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงตัวต่อต้านก็จับขังคุกทั้งหมดทางฝั่งเจ้าชายเมื่อถูกแย่งชิงอำนาจก็ต้องปลอมตัวเป็นเจ้าค่อมออกช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับเสาะหาข้อมูลของดาบวิเศษที่จะปราบข้าศึกและสยบในพลคลั่งอำนาจเมื่อได้รับความไว้วางใจมากพอประชาชนจึงบอกทางลับเพื่อไปหาฤาษีผู้เก็บดาบวิเศษไว้ฤาษีมอบดาบวิเศษให้แก่เจ้าชายผู้ซึ่งผ่านการขัดเกลาจากบททดสอบมามากมายแล้วเขาก็เดินทางกลับไปปราบในพลผู้ช่อฉนพร้อมกับยุติสงครามจากภายนอกเจ้าชายกลับมาครองบัลลังก์กลายเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจประชาชนมากขึ้นสุดท้ายจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือเรื่องราวที่ฝึกซ้อมให้ท่านรองอธิการบดีดูในวันซ้อมใหญ่แต่ไม่ใช่วันแสดงจริง

องค์ที่สามของบทจริงเริ่มขึ้นเจ้าชายได้รับดาบวิเศษจากฤาษีจึงเดินทางกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์และก็พบว่าแท้จริงแล้วข้าศึกที่มาโจมตีเมืองก็คือคนของนายพลที่วางแผนจะฮุบอำนาจตั้งแต่แรกส่วนนายพลรู้อยู่แล้วว่าเจ้าชายออกมาตามหาดาบวิเศษเพื่อมาปราบตนเองก่อนหน้านี้เขาจึงทำพิธีบูชายัญเพื่อขอพรจากพระเจ้าว่าขอให้ตนเองไม่ได้รับอันตรายจากอาวุธวิเศษใดๆแล้วก็ไม่พ่ายแพ้กับชนชั้นสูงเจ้าชายจึงสู้กับนายพลไม่ได้และก็เกือบหนีไม่รอดเจ้าชายประกาศทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดแล้วแสดงตัวในนามจุกค่อมขวัญใจของประชาชนคนนั้นเจ้าชายในฐานะคนธรรมดารวบรวมประชาชนที่ต้องการปลดแอกจากอำนาจมืดของนายพลเขาต่อสู้กับกองทหารโดยไม่ต้องพึ่งอาวุธวิเศษใดๆจนนายพลพ่ายแพ้ไปเมื่ออำนาจของนายพลชั่วร้ายหายไปเจ้าชายก็ประสงค์จะวางมือให้ประชาชนได้คัดเลือกผู้ปกครองเองแต่ประชาชนก็ยังคงเลือกให้เจ้าชายกลับมาปกครองเมืองเพราะได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้นำที่ดีเจ้าชายจึงกลับมาครองอำนาจอย่างภาคภูมิอำนาจที่แท้จริงจะต้องมาจากการต่อสู้ของประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่จากผู้วิเศษหรือว่าอำนาจพิเศษอื่นใดแก่นเรื่องที่ตั้งใจแต่แรกยังคงรักษาเอาไว้ได้ผมสูดลมหายใจเต็มปอดความรู้สึกทั้งโล่งใจและก็ภาคภูมิใจต่างผสมปนเปท่ามกลางฉากสุดท้ายของการแสดงที่นั่งข้างเวทีมีข้อได้เปรียบตรงที่มองเห็นทั้งบนเวทีและก็ทางฝั่งผู้ชมผมมองไปยังท่านรองอธิการบดีเป็นระยะช่วงแรกขององค์ที่สามเขาดูตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วไม่นานก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาด้วยสีหน้าตื่นเต้นระคนสงสัยเสียงหัวเราะเบาๆแล้วก็รอยยิ้มอิ่มบุญยังคงประดับอยู่บนใบหน้าไม่เสื่อมคลายฉากสุดท้ายจบลงนักแสดงทุกคนออกมาโค้งคำนับใบหน้าของเจ้าชายหรือว่าวิทวัฒน์ฉายแววความสุขและก็ความภูมิใจออกมาอย่างเต็มที่รอที่การบดีส่งรอยยิ้มเมตตาให้นักแสดงยืนปรบมือดังสนั่นยาวนานตัวละครในเรื่องนี้ต่างเล่นกันไปอย่างสมบทบาทแล้วก็จบเรื่องราวของตนเองลงไปเหลือเพียงแต่ผู้เล่าเรื่องอย่างผมเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมของตนเองจะจบลงอย่างไรหลังจากวันนี้สิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือผมทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งที่ลงแรงไปจะไม่มีวันสูญเปล่า

0: ละครดีนะท่านอธิการบดีฝากชื่นชมเราพบกันอีกครั้งในวันรายงานผลโครงการละครกระแสในโลกออนไลน์ก็โด่งดังไม่น้อยเป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างดีทีเดียวเลยล่ะขอบคุณครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าพวกเขาคิดโครงการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เขียนบทแล้วก็คัดเลือกนักแสดงกำกับการแสดงแม้แต่การจัดการหาสถานที่แสดงละครพวกเขาก็ทำเองทั้งหมดครับความภาคภูมิใจในตัวเองที่หวนกลับมาทำให้ผมพูดได้เต็มเสียงกว่าทุกครั้งเว้นแต่ช่วงสุดท้ายนั่นใช่ไหมล่ะผมเงียบไปแต่คิดว่าเขาก็คงรู้ความหมายภาษาละครเรียกอะไรนะองค์ที่สามใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนผมก็ชอบนะอุดมการบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมกลับชอบอุดมการณ์ที่จับต้องได้แบบเจ้าเด็กวิทวัฒน์นั่นมากกว่าผมก็หมวดคิ้วท่านหมายความว่ายังไงคุณรู้ไหมว่าวิทวัฒน์น่ะเป็นลูกใครท่านรองอธิการบดีเอ่ยชื่อนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนักการเมืองน้ำดีที่ประกาศต่อต้านการรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นขวัญใจของคนท้องถิ่นนี้เมื่อมีการเลือกตั้งจึงได้คะแนนเสียงชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างขาดลอยปัจจุบันอยู่ฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในดาวสภาที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันผมไม่เห็นว่าการเป็นลูกชายของนักการเมืองคนนี้จะมีปัญหาอะไรพ่อของเขาก็แสดงเจตนาต่อต้านอำนาจยุติธรรมไม่ต่างกันลูกไม้หนุ่มคนนี้หล่นไม่ไกลต้นใช่ๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นท่านรองอธิการบดีหัวร้อนเนิบเดือนหน้าจะมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีลำพังเสียงของรัฐบาลไม่พอชนะเด็ดขาดหรอกนายคนนี้แหละที่จะเป็นหนึ่งในสิบคนที่จะลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลเขาซื้อตัวกันไว้แล้วด้วยเงินมหาศาลกับผลประโยชน์ในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยจะเป็นสาวๆงูเห่างั้นเหรอผมยังคงเชื่อมโยงไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กวิทยวัฒน์ด้วยล่ะครับการตัดสินใจเป็นงูเห่าอาจจะทำให้เสียคะแนนเสียงในถิ่นตัวเองไปเกินครึ่งแต่อายุแกก็ไม่น้อยแล้วควรคิดว่าถ้าหักหลังพักแลกกับเงินทุนเพื่อผลักดันลูกมาเป็นตัวแทนก็ถือว่าคุ้มอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็จะเห็นละครน้ำเน่าตัดพ่อตัดลูกเรื่องใหม่จากนี้วิทวัฒน์ก็น่าจะสวมบทบาทคนหนุ่มไฟแรงต่อต้านพ่อผู้สยบต่ออำนาจเผด็จการขณะเดียวกันก็ใช้เงินทุนจากพ่อเพื่อสร้างฐานเสียงของตัวเองขึ้นใหม่น่าสนุกดีใช่ไหมเสียงนับเย็นกลัวหัวเราะวิทวัฒน์น่ะใกล้จะเรียนจบแล้วผลงานในฐานะประธานสโมสรนักศึกษาก็มีไม่น้อยที่เขาต้องการคือฐานเสียงของคนรุ่นใหม่เขาก็เลยต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในหมู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์อะไรของเขานั่นน่ะคุณตามผมทันไหมหน้าพระโพธิสัตว์ยิ้มเยาะเขาไม่ได้อยู่ชมรมละครเพราะรักละครไม่ได้ทำละครการเมืองเพราะว่ารักประชาธิปไตยเขาก็แค่ต้องการสื่อที่เข้าถึงง่ายสักอย่างหนึ่งไปต่อยอดชื่อเสียงว่าอยู่ข้างเดียวกับกระแสของคนรุ่นใหม่ผมนิ่งงันไปสักพักท่านรู้เรื่องนี้ทั้งหมดนี้ได้ยังไงเราต่างก็เป็นเบี้ยในกระดานของเด็กหนุ่มคนนี้กันทั้งนั้นแหละคุณลองย้อนคิดดูก็แล้วกันทำไมบทละครตอนแรกถึงรุนแรงเอ่ยถึงชื่อท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาแล้วพอผมอยากปรับให้มันเบาลงเขากลับไม่ได้โต้แย้งผมเลยแม้แต่น้อยเขาเกรงใจผมงั้นเหรอปล่าเลยเพราะว่าเขาได้คลิปขี้ข้าเผด็จการที่เขาต้องการแล้วต่างหากล่ะการปรับตามคำแนะนำของผมยิ่งทำให้เขาไม่ต้องมาตามล้างตามเช็ดปัญหาที่อาจจะตามมาทีหลังวิทยวัฒน์รู้จักรองสมพงษ์ดีเขารู้ว่าทำแบบไหนที่ไอ้ขี้ข้าหน้าโง่อย่างสมพงษ์น่ะจะเต้นผางจะมีทางไหนที่ได้ประกาศตัวว่าอยู่ข้างประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้ละครของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดโด่งดังจนได้ออกโทรทัศน์หากไม่ใช่การได้พื้นที่ข่าวทำนองนี้ส่วนไอ้บ้าสมพงษ์ก็คือเบี้ยตัวแรกที่กระเด็นไปจากกระดานเพราะว่าความโง่ของมันเองก่อนที่ผมจะเรียกคุณมาพบวันนั้นวิทวัฒน์แอบมาคุยกับผมก่อนแล้วผมรู้จักวิทวัฒน์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกรู้ดีว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็ต้องการอะไรสิ่งที่ผมพูดวันนั้นถ้าผมไม่พูดวิทวัฒน์ก็คงหาวิธีพูดโน้มน้าวพวกคุณเองแต่ผมเลือกพูดดีกว่าเพื่อแสดงตัวว่าอยู่ข้างเขา จะได้ไม่โดนพลังออนไลน์อะไรนั่นน่ะเขี่ยผมตกเก้าอี้ตามไอ้สมพงษ์ไปอีกคนหน้าตลกดีนะอายุปู่นี้แล้วยังต้องมาเล่นตามเกมของเด็กๆแต่ผมก็ต้องขอบคุณเขานะก็ไม่ใช่เพราะว่าการเล่นตามแผนของเขาหรอกเหรอที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งบริหารก่อนจะเกษียณชายสูงวัยเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างที่ผมชื่นชมองค์ที่สามของคุณนั่นน่ะผมพูดจริงๆอย่างน้อยคุณก็ไม่ยอมเดินตามเกมของวิทวัตไปซะทุกอย่างเจ้าชายวิทวัตตัวแทนของประชาชนงั้นเหรอรองอธิการบดียิ้มเยือกเย็นหัวเราะเบาๆเข้าใจคิดดีนะแล้วก็บางทีแบบนี้อาจจะดีกว่าสำหรับตัววิทวัตในอนาคตก็ได้เขาจึงไม่ได้มาต่อรองอะไรกับผมอีกโลกแห่งอุดมการณ์ที่คุณอยากจะเล่าความฝันของหนุ่มสาวอำนาจเป็นของประชาชนคุณรู้ไหมผมอ่านเรื่องทำนองนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆจนเป็นด็อกเตอร์หัวงอกแล้วผมไม่เคยเห็นโลกเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าพวกคุณจะเล่าความฝันลมๆแรงๆพันนี้ออกมามากมายแค่ไหนแต่การเมืองบ้านเราก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่องค์ที่สองผู้ปกครองจอมช่อฉนถูกขับไล่แล้วเราก็สอหาผู้ปกครองคนใหม่ที่ช่อฉนกว่าเดิมมาขับไล่ใหม่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปหน้าเรื่อยไปพ่อของวิทวัตเป็นงูเห่าหักหลังประชาชนลูกชายบีบน้ำตาแซงว่าเกลียดพ่อแล้วก็ขึ้นครองอำนาจแทนผมนึกถึงองค์ที่สามชัยชนะของประชาชนงั้นหรอนึกย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันปฐมนิเทศละครประจำปีนึกถึงความฮึกเหิมของสมาชิกชมรมละครเมื่อรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแท้ที่จริงแล้วละครการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงคิดว่าอยากทำเพราะว่าวิทวัตอยากทำกันแน่คุณรู้ไหมบางครั้งความจริงก็ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนเกินจริงพวกคุณจึงเขียนได้แต่ความฝันไม่เคยได้เขียนความจริงกันเลยอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้เขียนวรรณกรรมชายสูงวัยถอนหายใจผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะการไม่ยอมเดินตามเกมของเด็กหนุ่มคนนั้นทั้งหมดผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีอะไรตามมาบ้างอย่าลืมว่าฝั่งอาจารย์สมพงษ์แล้วก็พรรคพวกยังคงมีเขี้ยวเล็บแล้วก็เจ็บแค้นคนทำละครอยู่สัญญาอาจารย์หนึ่งปีพอจบลงแล้วจะมีคนกลั่นแกล้งไม่ยอมต่อสัญญาไหมและเท่าที่ผมรู้วุฒิการศึกษาของคุณก็ยังไม่ตรงสายมากนักผมชื่นชมคุณก็จริงแต่ก็เป็นคนละเรื่องกับการเสี่ยงสอดมือเข้าไปช่วยโดยไม่ได้อะไรเลยก็คงต้องขึ้นอยู่กับบรรดาคนที่เล่นเกมในกระดานนี้ยังเห็นว่าคุณน่ะมีคุณค่าสำหรับเขาอยู่หรือเปล่าที่นั่งข้างเวทีที่ผมเคยคิดว่าพิเศษวันนี้กลับเหลือเพียงความรู้สึกเปล่าวงโปสเตอร์ละครที่ติดอยู่หน้าประตูหอประชุมซึ่งทำให้หัวใจพองโตทุกครั้งที่เหลือบมองกลับกลายเป็นรสขมอึ่งอนอยู่ในอกความภาคภูมิใจที่เคยกลับมาฟื้นคืนชีพดุจวิหกอมตะตอนนี้กลับไม่เหลือแม้แต่เท่าทันผมเคยคิดว่าตนเองคงมีความสำคัญอยู่บ้างในฐานะผู้ขับเคลื่อนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนเวทีนั้นทว่าผมเพิ่งรู้ความจริงว่าผมยืนอยู่บนเวทีตลอดมาส่วนบทบาทที่ได้รับก็คือตัวประกอบที่ไม่มีผลอะไรกับเรื่องนี้เลยผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูดังขึ้นใบหน้าของเด็กหนุ่มที่คุ้นเคยโผล่เข้ามานึกแล้วว่าอาจารย์ต้องอยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นยังคงนุ่มละมุนรื่นหูชวนหลงไหลเปี่ยมด้วยความมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์สะดวกไหมครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของละครเรื่องต่อไปของชมรมของเราชมรมของเราอย่างนั้นเหรอผมพยักหน้ามองวิทวัตที่กำลังเดินขึ้นมาบนเวทีลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มที่ผมเห็นวันนี้ยังคงไม่มีความหมายเป็นพิเศษหรือที่จริงแล้วผมก็แค่อ่านความในใจของเขาไม่ออกเท่านั้นมีก็แต่เพียงรอยยิ้มของเขาที่ผมรู้ว่านั่นก็คือรอยยิ้มของตัวละครที่ผมจะไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของเขาได้อีกต่อไป
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3 ผลงานประพันธ์โดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องเหล่านี้ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและการบริหารจัดการเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอปัวจังหวัดน่านร่วมกับผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบพื้นที่4อำเภอ21ตำบล72หมู่บ้านและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน1รายมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเส้นทางน้ำมายังศูนย์พักพิงล่วงหน้าพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ระบบไฟฟ้าจากเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มโดยให้จัดส่งรถปั่นไฟสำรองเน้นจ่ายไฟให้โรงพยาบาลและศูนย์อพยพเป็นลำดับแรกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังคาดการระดับน้ำน่านจะเพิ่มสูงในคืนนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านคาดการว่าเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่20สิงหาคมนี้ระดับน้ำน่านณจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงก็ระดับน้ำเพิ่มสูงคืนนี้ย้ำทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผู้บัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นประกอบกับคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติพร้อมแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเส้นทางบางพื้นที
7: ่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคสแจ้งการเดินทางทางอากาศที่จังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยยืนยันว่าท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินทุกสายการบินยังทำการบินได้ตามตารางส่วนเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่สนามบินมีน้ำท่วมขังและมีข้อจำกัดในบางจุดจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพการจราจรและเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักทัศนวิสัยต่ำหรือลมกระโชกแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจนอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกได้จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางในระยะนี้ติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชนันแก้วกล่ำค่ะอยู่ที่กันทุกวันพุธแล้วก็ในสำหรับในวันอื่นๆนะคะเราก็ยังมีผู้ดำเนินรายการที่สลับสับเปลี่ยนกันมาค่ะพร้อมที่จะมามอบสาระเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับท่านฟังได้รับฟังกันมีเรื่องราวค่ะวันนี้ในช่วงแรกจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนค่ะว่าประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคม2569ก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งอย่างที่ได้นำเรียนไปมีผลกระทบกันในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคม2569ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็หอกให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและบริเวณพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ระหว่างนะคะวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูง3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูง2เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฉะนั้นค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและที่สำคัญค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างมาระวังก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ023994012-3และที่สำคัญ1182ค่ะเบอร์นี้เป็นสายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง1182กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะเป็นเรื่องจากทางกสทช.ก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ที่ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายในวันที่30สิงหาคม2569นี้โดยทางด้านของนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการโดยรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันในนามของกสทช.มีการเปิดเผยค่ะว่าทางสำนักงานกสทช.ก็ได้มีการประกาศนะคะเรื่องของมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยมีการกำหนดค่ะให้ผู้ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569ทางสำนักงานกสทช.ค่ะก็ขอความร่วมมือ
ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นกำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569โดยหากประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือว่า SMS หรือว่าช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลหรือว่าสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของเครือข่ายโดยการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสำหรับเรื่องของประกาศมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของกสทช.นี้ถือเป็นข้อกำหนดค่ะแล้วแนวทางควบคุมผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเครือข่ายของมือถือเพื่อคัดกรองระงับและป้องกันการใช้เบอร์โทรศัพท์ของข้อความ SMS หลอกลวงประชาชนและนะคะก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะจำกัดการใช้ซิมผีและอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดอย่างเช่นผู้ให้บริการนั้นต้องการที่จะคัดกรองเบอร์โทรศัพท์ที่มีพฤติกรรมโทรออกผิดปกติถี่หรือว่าใช้เป็นพื้นที่แปลกอันนี้เพื่อเป็นการระงับการใช้งานโดยทันทีแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของการลงทะเบียนซิมโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการเร่งตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมการ์ดที่เป็นทั้งเก่าแล้วก็ทั้งใหม่ให้เป็นปัจจุบันได้โดยทันทีค่ะนี่คือเรื่องราวค่ะในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆค่ะเป็นบทเพลงจากนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

มีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้ช่วงที่2กับสาระสารพันมีเรื่องราวของความหวานโอ้โหพอพูดถึงความหวานแล้วเดี๋ยวนี้การบริโภคเรื่องของความหวานทั้งขนมแล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มต่างๆแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารสชาตินั้นอร่อยมากๆเลยบางคนบอกว่าเครียดแล้วพอเจอขนมที่มีรสชาติหวานหรือว่าขนมที่มีรสชาติที่หวานโอ้โหอร่อยเหลือเกินและทำให้ใครเครียดได้นะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าความหวานทำร้ายสุขภาพของเด็กๆได้ด้วยเพราะเราก็จะมีความเชื่อกันว่าโอ๊ยเป็นเด็กไม่เป็นไรหรอกทานได้นะแล้วก็ทานไปเถอะเพราะว่ายังเด็กอยู่ร่างกายสามารถที่จะขับเคลื่อนการเผาผลาญได้ดีกว่าคนที่มีอายุมากแล้วถ้ามีความคิดแบบนี้เรามาฟังกันทางนี้นะคะเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพของลูกโอ้โหเป็นยังไงนะคะเด็กที่ได้รับน้ำตาลมากกว่าความจำเป็นอาจเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนฟันผุสมาธิที่ลดลงภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตก็คือความดันเบาหวานไขมันนี่นะฮะไม่ติดต่อเรื้อรังถามว่าอ้าวและปริมาณน้ำตาลที่เราจะสามารถให้ลูกๆเราได้รับประทานได้ต่อวันล่ะมาฟังกันทางนี้นี่คือข้อมูลของปริมาณน้ำตาลค่ะที่แนะนำกันต่อวันเด็กที่มีอายุ6ถึง13ปีไม่ควรเกิน16กรัมต่อวัน16กรัมต่อวันนี้เท่ากับ4ช้อนชาเราสามารถวัดปริมาณกันง่ายๆค่ะแล้วสำหรับวัยรุ่นอายุ14ถึง25ปีอันนี้เขาบอกว่าปริมาณน้ำตาลที่แนะนำต่อวันก็คือไม่เกิน24กรัมต่อวันเท่ากับ6ช้อนชาค่ะแล้วสำหรับวัยทำงานล่ะ25ถึง60ปีฟังทางนี้เลยเพราะว่ากรุ๊ปนี้นั่งทำงานกันเหนื่อยอุ้ยอยากทานของหวานนะวัยทำงานอายุระหว่าง25ถึง60ปีไม่ควรที่จะบริโภคน้ำตาลต่อวันเนี่ยจะต้องไม่เกิน16กรัมต่อวันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ4ช้อนชา4ช้อนชานะท่านผู้ฟังนะคะผู้ที่ใช้พลังงานมากผู้ที่ใช้พลังงานมากยังไงล่ะต่อวันโอ้การแบกหามผู้ที่ใช้แรงงานต่อวันเยอะทำงานต้องใช้งานอย่างเช่นขอยกตัวอย่างผู้ที่เป็นในอาชีพขุดสระนะก็เขาใช้แรงงานเยอะจริงๆนะอันนี้ไม่เกิน32กรัมต่อวันหรือว่า8ช้อนชานะคะมาถึงผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้เขาบอกว่าไม่ควรเกิน16กรัมต่อวัน4ช้อนชาฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่า4ช้อนชาเวลาเราทานสมมุติเนี่ยมันนี้มาถึงเราทานกาแฟไปแล้วกาแฟเขาใช้น้ำตาลเท่ากับเท่าไหร่กี่ช้อนชาเราต้องคำนวณตัวเราเองนะแล้วถ้าวันหนึ่งเราทานเครื่องดื่มวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วเราเกินแล้วนะแล้วเวลาเราไปทานอาหารอย่างอื่นไปทานข้าวแกงไปทานก๋วยเตี๋ยวหรือไปทานอาหารจานเดียวเขาใส่อยู่แล้วนะคะน้ำตาลต่อวันฉะนั้นวันหนึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเกินในช่วงของอายุของตัวเองเกิน4ช้อนชาอยู่แล้วถามว่าเราควบคุมตัวเองได้ไหมว่าวันหนึ่งเราไม่ควรที่จะรับประทานน้ำตาลเกิน4ช้อนชาต่อวันเราควบคุมได้นะในเรื่องของการทานอาหารก็คือเลือกทานอาหารมากขึ้นทานอาหารที่ต้มๆเนี่ยแหละนะแล้วก็ต้องดูควบคุมเรื่องของการใส่ปริมาณน้ำตาลด้วยคือวันหนึ่งเนี่ยถามว่าก็ไม่ได้เอาตัวของตัวที่ฉันเองเนี่ยเป็นเกณฑ์หรอกนะก็พยายามฝึกตัวเองในเรื่องของการที่รับประทานน้ำตาลเหมือนกันเพราะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในภาวะของโรคติดต่อเรื้อรังณปัจจุบันนะก็ต้องควบคุมเรื่องของทานน้ำตาลสมัยที่เป็นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหไปหาคุณหมอทีไรก็จะตรวจพบเจอปริมาณของน้ำตาลเนี่ยเกินค่ากว่ามาตรฐานทุกครั้งก็จะได้ทานยาเพิ่มกันตลอดเวลาตอนนี้มามองถึงตัวเองว่าอุ้ยแล้วถ้าเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้สุขภาพ
คือมันมีผลต่อสุขภาพของตัวเราเองท่านผู้ฟังเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะทำไมเราตื่นนอนมาแล้วเรารู้สึกไม่สดชื่นเรารู้สึกเราง่วงเอ๊ะทำไมเราง่วงตลอดเวลาทำไมแขนขาเรารู้สึกมันบวมๆเอ๊ะทำไมเราไม่สดชื่นเลยไม่กระปี้กระเป๋าเราทั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายที่สดชื่นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ทำงานทำนู่นทำนี่ไปพอเรามาปรับเรื่องของอาหารการกินนะอย่างแต่ทานทุกมื้อนะคะแต่ว่าเรื่องของปริมาณเราลดน้อยลงทานอาหารอย่างช้าเพราะอะไรที่เราต้องทานอาหารทุกมื้อเพราะว่าต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งก็เช้าเนี่ยทานข้าวก็ไม่ถึงทัพพีทัพฝังแล้วก็ทานอาหารเป็นกับเนี่ยอาจจะเป็นต้มนะเป็นต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยทัพฝังนะฮะก็ทานเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้มีอาหารเข้าไปแล้วก็ทานยาอย่างเรื่องของการลดหลั่นของอาหารในแต่ละวันของเรากลางวันเราก็อาจจะเป็นเกทานสลัดอะไรเงี้ยนี่คือวิธีการในการรับประทานเย็นบางทีก็ไม่ทานเลยนะสำหรับตัวดิฉันเย็นก็ไม่ทานหรือไม่นั้นก็อาจจะมีทานผักทานผลไม้ที่ไม่มีรสหวานที่ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถที่จะรับประทานผลไม้นั้นๆได้ก็ต้องดูร่างกายของเองในลดหลั่นกันไปแต่ละวันใน1สัปดาห์เราอาจจะมีวันที่เราอาจจะไปสังสรรค์หรือว่าไปทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อนเราสามารถทานได้นะกับอาหารที่ปกติกับการที่เราจะต้องมีมื้อหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้เราทานได้เขาเรียกว่าเป็นมื้อพิเศษใน1สัปดาห์ของเราหรือช่วงเวลาหนึ่งเราสามารถทานได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องอดตลอดเวลาแต่ว่าช่วงที่เราอาจจะทำงานในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่เราสามารถจะควบคุมได้เราก็สามารถควบคุมได้ท่านผู้ฟังนะฮะอันนี้ก็มาแชร์เรียกว่าแชร์ต่อการถามว่าสุขภาพดีขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นยาคุณหมอก็ปรับลดลงนะฮะหลายๆอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันออกกำลังกายนะท่านผู้ฟังถือว่าดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าออกเยอะจนร่างกายไม่สามารถรับไหวแล้วออกพอที่ร่างกายของเรารับไหวเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยความเขาเรียกว่าสมรรถนะเรื่องของการออกกำลังกายต่างกันอยู่แล้วนะเราก็ออกพอที่เราสามารถรับไหวและสามารถที่จะออกได้ทุกวันดีกว่าบางคนคือเคยออกเหมือนกันเพื่อฟังออกโอ้วันนี้ออกเยอะเลยรู้สึกภาคภูมิใจมากโอ้วันนี้ฉันออกกำลังกายเยอะเหงื่อเยอะแต่พอมาอีกวันนึงไม่สามารถออกได้เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เพลียมากรู้สึกแบบว่าแล้วต้องเหมือนพอออกวันนึงแล้วต้องหยุดไป 2-3 วันเพราะร่างกายเกิดความรับไม่ไหวมันขาดมันก็เลยทำให้เกิดความต่อเนื่องของการออกกำลังกายมันก็เลยไม่ได้ผลอะไรนะอันนี้เราก็คือแนะนำว่าเราสามารถออกได้ทุกวันออกแต่ความพอดีที่เราสามารถจะทำให้การออกกำลังกายของเราต่อเนื่องได้ทุกๆวันให้เกิดความสม่ำเสมอแล้วมันก็จะเกิดผลให้กับร่างกายของเราได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแบบนั้นจะดีกว่านะคะอ่ะนี่คือในช่วงที่2ค่ะกับสาระสารพันในวันนี้เราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะกับสารสารพันมาดูเรื่องของทันตแพทย์เขามีการจ่ายกัญชาแล้วก็ลงนามในใบสั่งล่วงหน้าและปรากฏว่าไม่ตรวจวินิจฉัยอันนี้เขาบอกว่าผิด4กฎหมายสำคัญหากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายก็คือนะคะในเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับควบคุมและรวมถึงเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568เตือนค่ะทันตแพทย์ให้ระมัดระวังเรื่องการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมก็คือกัญชาตามแบบพ.ม. 33คือต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาล่วงหน้าโดยมิให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่ากรณีก็คือทันตแพทย์เนี่ยลงนามสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมแล้วก็กฎหมายอื่นๆดังนี้ค่ะ 1. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมในข้อที่2ค่ะประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของสารสกัดกัญชาและที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5 3ค่ะพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมพุทธศักราช2537ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์ 4ค่ะพ.ร.บ.สถานพยาบาลพุทธศักราช2541เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติควบคุมควบคู่กันกับมาตราที่34สำหรับการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมข้อ17นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตนเองค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะฝากกันไว้ด้วยในการเรื่องราวต่างๆสาระดีๆในรายการสาระสารพันค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
9: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาห้องชุดชำรุดและไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้เงินคืนจำนวนกว่า8ล้านบาท
10: นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงสั่งการให้สคบเร่งรัดไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานล่าสุดสคบสามารถไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนได้ข้อยุติรวม3รายคิดเป็นห้องชุด5ห้องโดยผู้ประกอบการยินดียอมคืนเงินให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่หากสินค้าชำรุดหรือไม่รับอนุมัติสินเชื่อผู้บริโภคต้องได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สคบตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจยึดอายัดสกุตชี่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งเน้นบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกขยายผลหาต้นตอป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
11: นายประเดิมชัยบุญช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการบูรณาการกำลังระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายบริเวณตลาดสำเพ็งเพื่อปราบปรามการจำหน่ายของเล่นสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบยึดอายัดสินค้าสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 31,213 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาทการทำงานครั้งนี้เน้นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบหาต้นตอการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นน้ำซึ่งสินค้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งตามกระบวนการวิชาการโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ต่ออย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายนายอนุชชามาผู้อำนวยการของสำนักงานดับเพลิงแห่งรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตาของรัฐเบงกอลตะวันตกเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงแรมแห่งนี้แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกาลกาตายืนยันว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนราว60คนอพยพออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นผลมาจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังระบุว่าทางการรัฐเบงกอลตะวันตกกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเพลงลำดับที่5นะคะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะที่ยังทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะและออกบรรเลงในปีเดียวกันณตำหนักวิลล่าวัฒนาคำร้องภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครนะคะคือชะตาชีวิตส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือ H.M. Blues โดยพระเจ้าระวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะคืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบเป็นนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2490คือเพลงชะตาชีวิตหรือ HM Blues ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกังหันต้องลมเพลงนี้คุณจินวัฒนปริดาแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อได้เสียงของคุณชาวรีเชื่องวิทย์ในเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและทั้งสุนทรภรณ์และคุณชาวรีจะร้องคู่กันในเพลงเจ้าพระยาผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยกังหันต้องลม

แต่ครั้งแล้วพอสุดท้ายทางฝ่ายชายพอ

จบไปชุดแรกแล้วนะคะผลงานการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะต่อด้วยเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะในเพลงดาวล้อมเดือนคุณสุรัตน์ทุกขเวชและครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งนะคะคุณพัฒนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงรอยรักรอยร้าวครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและทั้งสองท่านคือคุณวินัยและคุณมัณฑนาขับร้องคู่กันในเพลงดอกฟ้าร่วงครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวชสุนทรจามอน

0: ที่ผ่านมาก็เป็นผลงานของคุณวินัยและคุณมันธนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติออกจากการเป็นนักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเพ็ญศรีไว้ค่ะก็เผอิญจำพ.ศ.ไม่ได้นะคะเชิญพบกับคุณเพ็ญศรีเลยค่ะ
1: คือเมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยที่เดี๋ยวพี่มาเข้ากลุ่มโฆษณาการนี้ต้องหลอกลวงอายุด้วยนะคะต้องทำให้อายุเป็นสาวขึ้น1ปีเพื่อจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ
2: อ๋อเพราะตอนนั้นอายุน้อยใช่ไหม
1: น้อยมากเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมมากๆนะคะดิฉันเองเนี่ยก็พายเรืออยู่แถวเขาดินน่ะแถวถนนราชวิถีสี่แยกราชวิถีตรงข้ามกับสวนจิตนะคะก็เจอหัวหน้าเขาพอดีหัวหน้าก็ถามว่าตอนนี้แกทำงานที่ไหนเปล่าหรือบอกเปล่าค่ะวันจันทร์ไปหานะตอนนั้นเรียกหัวหน้าว่าอาเอื
2: ้
1: อฮะเราก็นับถือกันมานานแล้ววันจันทร์ก็ยังไม่ได้ไปฮะอีกสักสองสามวันหัวหน้าก็บอกว่าแกไม่ได้ทำงานที่ไหนก็มาเป็นนักร้องที่นี่สิแล้วบอกเอางั้นเหรอเอาก็เอาก็มาก็มาอยู่เป็นนักร้องฝึกหัดอยู่ประมาณเดือนนึงไอ้ปีนึงค่ะแล้วก็อายุมันก็ไม่ถึงก็เลยต้องโกงอายุ มีเพลงที่ลิ้นชอบนะคะเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงที่ดิฉันร้องเองหรอกครับแต่เป็นเพลงที่เคยเห็นท่านแต่งเพลง กับอาแก้ว เล่าสักนิดดีนะฮะเพื่อจะได้เสริมสร้างบรรยากาศวันหนึ่งตอนประมาณสัก5 ทุ่มกว่าๆแล้วเราเสร็จจากวิทยุสารแดงเมื่อก่อนเราต้องไปส่งกลางคืนที่นั่นขณะที่ฝนก็ตกพรำนะเราก็รีบวิ่งมาขึ้นรถพวกน้องก็มาขึ้นรถเอกกระบะใหญ่ๆนะก็เอาผ้าใบคลุมลงมาหัวหน้ากับอาแก้วก็นั่งด้วยกันแล้วเวลาหัวหน้าเขาแต่งเพลงเนี่ยน่าดูนะฮะแกทำแบบซูซีแล้วก็ออกมาเป็นโน้ตได้เลยนะฮะว่าก็แกมีอัจฉริยะจริงๆฟ้ามันก็เปลี่ยงมันก็แวบเข้ามาในไอ้ผ้าใบนะฮะแล้วก็อาแก้วฟ้าแลบดูแวบวับเพลงนี้ก็เกิดเป็นเพลงฟ้าคลุมฝนแต่ตอนนั้นยังก็ประทับใจเพลงเนี่ยมันเพราะแต่ไม่มีโอกาสได้ร้องนะคะแล้วก็หัวหน้าร้องพี่มันธนาร้อง เราก็จำไว้เรื่อยจนทั้งมาอยู่กับคุณวัดแล้วเนี่ยก็บางทีเราก็ร่วมวงกงสุลากันเนี่ยนะแล้วก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังคุณวัดก็ชอบมากใครๆก็ชอบ เพราะฉะนั้นก็เลยจะถือโอกาสร้องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่ดิฉันได้ชอบสักเพลงนะคะ

นั่นคือผลงานของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงฟ้าคลุ้มฝนลูกแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะชะตาฟ้าคุณเพ็ญศรีขับร้องกับสุนทรภรณ์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะและที่เพิ่งจบก็คือใต้ร่มมะลุลีคุณเพ็ญศรีขับร้องกับคุณวินัยผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะชุดต่อไปคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติเพลงขอรักคืนต่อด้วยคุณสมศักดิ์เทพานนท์บัวกลางบึงและเพลงที่3ทั้งคุณรวงทองและคุณสมศักดิ์ขับร้องคู่กันในเพลงคู่ชีวิตทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณสมศักดิ์เทพานนท์ผ่านไปแล้วมาถึงคุณบุษยารังสีกับคุณยันยงในเพลงไม่รักไม่รู้ทาตรีและครูเอื้อประพันธ์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณโดยมิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรณีมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบ
10: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบครั้งที่1/2569ว่าเหตุอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบเกิดขึ้นระหว่างวันที่19-21 พฤศจิกายน 2568โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2568มีผู้ประสบภัยกว่า 800,000 คนมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบนายกรัฐมนตรีจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในหลายกรณีทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568อนุมัติงบกลางจำนวน30ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอหลังจากนั้นได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
11: นายสุรินทร์ วรกิจ ธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางโปรดติดตามสถานการณ์พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาเทศบาลเมืองน่านและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำฉะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียหรือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งกรมควบคุมมลพิษโทร1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อเตรียมแผนดูแลและเยียวยาหลังน้ำลด
12: นางสาวพรณภาสัมรีราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและผู้พิการต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอท่าวังผาได้แก่ตำบลยมตำบลจอมพระและตำบลท่าวังผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านอยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตรวจสอบพื้นที่และนำข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการวางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนหากสถานการณ์กลับมารุนแรงอีกส่วนการเยียวยาจะดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพร้อมพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่สองของเพื่อนฝันวันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธุ์ใจควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงสะดุดดีชาติไทยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำนะคะประพันธ์โดยอินทุมาศซึ่งเป็นนามแฝงของพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยอธิบดีกรมโฆษณาการคนที่8นะคะระหว่างเดือนพฤศจิกายน2490ถึงเดือนมีนาคม2493ค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงสดุดีชาติไทยผลงานของอินทุมาศหรือพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อได้เพลงถิ่นไทยโดยคุณอัมพรชัดกุลค่ะจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

เพลงที่จบไปนั้นคือถิ่นไทยผลงานของพลตรีโรวิจิตรวาทการในละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะฟังคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะเป็นนักร้องแข่งขันในปีเดียวกันกับคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรและได้ที่2ต่อจากคุณบุญช่วยนะคะฟังเพลงรู้กันด้วยตาผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงดาวร่วงโดยคุณช่วงกุลตันและครูมงคลอมตยกุลเพลงที่3สู่แดนสุขาวดีผลงานของครูชลอไตรตรองสอนและครูมงคลอมตยกุลค่ะ3เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชัยยศอมตยกุลนะคะ

ฟังคุณชยศอมาตยกุลไปจบไปแล้ว3เพลงช่วงนี้ฟังคุณปรีชาบุญเกียรติค่ะเพลงแรกโลกนี้คือละครผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเพลงนี้ก็ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยนะคะเพลงที่2อยู่เพื่อความดีสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3หวานอย่างนี้ใครไม่รักปอชื่นประโยชน์แต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญเกียรติค่ะ

ผลงานการขับร้องของปรีชาบุญเกียรติฟังจบไปแล้ว3เพลงนะคะคราวนี้เป็นเสียงของคุณนฤทธิ์อารีบ้างค่ะชั่วนิจนิรันดรผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังเพลงนี้จากการบันทึกครั้งแรกกับวงพันตรีศิลปะนะคะต่อด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นบันทึกเสียงเมื่อปี2497คุณอุทิศธินกรณ อยุธยาและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3บุญบันดาลคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงปี2498ครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยชั่วนิจนิรันดร์

นั่นคือเพลงที่คุณนฤทธิ์นารีขับร้อง3เพลงจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเสียงของคุณวิเชียรผู้โชติค่ะเริ่มด้วยเพลงสายลมเหนือบรรเลงด้วยวงสไลด์และสหายเมียรักของพี่บรรเลงด้วยวงสุรพลโทนวนิกและมัสยาทารุณเหยื่อบรรเลงด้วยวงพยงมุกดา3เพลงนี้วิเชียรผู้โชติขับร้องค่ะ

สุดท้ายในคืนนี้เป็นเสียงของคุณสถาพรมุกดาปกรณ์นะคะเล็บมือนางผลงานของสไลด์ไกรเลิศและคนผิดครูแก้วและครูนาฏร่วมกันแต่งเป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอประสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตว่าความอาฆาตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการระงับได้อย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายทั้งหมวด9และหมวด5โดยมีทั้งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้และมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายขยายความโดยจุดที่ท่านผู้ฟังต้องฟังก็คือในการที่เราจะไม่ใส่ใจได้ยังไงว่าคนนี้เขามาทำร้ายเราให้เราไม่พอใจหรือทำคนที่เราไม่ชอบให้พอใจเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดจุดนั้นท่านพระสารีบุตรก็อธิบายไว้ด้วยอุปมาที่น่าสนใจเลยทีเดียวอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอุปมาให้ท่วนทีนี่คือพูดให้คอยกำชับมองเห็นช่องที่เราจะถือเอาเก็บความรู้เอาโดยมีอุปมา5อย่างด้วยกันและยังมีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสำรวมระวังโดยการกำจัดอาสวะในพระสูตรที่ชื่อว่าสัพพาสะสังวรสูตรชื่อมันอาจจะมีหลายการแปลท่านผู้ฟังอาจจะตรงกันบ้างต่างกันบ้างลองฟังดูที่นำเรื่องเกี่ยวกับอาสวะมาให้ฟังนั้นก็เพราะว่าความอาฆาตก็เป็นอาสวะอย่างหนึ่งทุกฝั่งเราจะกำจัดอาสวะได้ด้วยวิธีการใดบ้างมี6วิธีเป็นประสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดความอาฆาตอาคาตวัตถุสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่23ข้อที่29ภิกษุทั้งหลายอาคาตวัตถุคือเหตุผูกอาฆาต9ประการนี้มีอยู่9ประการอย่างไรบ้างคือบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยเหตุว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราปิสุทธิ์หลายอาฆาตวัตถุเหตุผูกอาฆาต9ประการเหล่านี้แลประสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่30อาฆาตปฏิวินัยสูตรภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการนี้มีอยู่อุบายเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเป็นอย่างไรบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเหล่านี้แลประสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่หนึ่งปัทมะอาฆาตะปฏิวินัยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่161ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพึงเจริญเมตตาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่ 2. ภิกษุพึงเจริญกรุณาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ข้อที่3ภิกษุพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่4ภิกษุไม่พึงระลึกถึงไม่พึงมนสิการถึงบุคคลที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่ 5. ภิกษุพึงนึก
ถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนให้มั่นในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตนั้นดังนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงพระสูตรที่2ว่าด้วยอุบายเรื่องกำจัดอาฆาตสูตรที่2ทุติยอาฆาตปฏิวินิยสูตรข้อที่162ณที่นั้นแลเป็นพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างข้อที่1ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ข้อที่2ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ข้อที่3ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรกฏิสีภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรและก็ที่5ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรก็ในบรรดาบุคคล5จำพวกนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดพบผ้าเก่าที่ถนนเหยียบให้มั่นด้วยเท้าซ้ายเคลียออกดูด้วยเท้าขวาส่วนใดยังใช้ได้ก็เลือกถือเอาส่วนนั้นแล้วจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์
แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ถูกสาหร่ายและแหนกลุ่มไว้คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาจึงลงสระน้ำนั้นแวกสาหร่ายและแหนด้วยมือทั้งสองแล้วกอบน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็ไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแต่การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคคนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคนี้ถ้าเราจะกอบขึ้นดื่มก็จะทำน้ำนั้นให้ไหวบ้างให้ขุ่นบ้างให้ไม่ควรดื่มบ้างทางที่ดีเราควรจะคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงค่อยไปเถิดดังนี้เขาจึงคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วก็จากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรภิกษุพึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในบุคคลแม้เช่นนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้พึงละกายทุจริตแล้วเจริญกายสุจริตพึงละวจีทุจริตแล้วเจริญวจีสุจริตพึงละมโนทุจริตแล้วเจริญมโนสุจริตเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้หลังจากตายแล้วอย่าไปเกิดในอาบายทุกขติวินิบาตหรือนรกเลยดังนี้เปรียบเหมือนคนเจ็บไข้มีทุกข์เป็นไข้หนักเดินทางไกลแม้ทางข้างหน้าเขาก็มีหมู่บ้านแต่อยู่ห่างไกลแม้ทางข้างหลังเขาก็มีหมู่บ้านแต่อยู่ห่างไกลเขาไม่ได้อาหารที่เป็นสัปปายะไม่ได้ยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมผู้ที่จะพานำทางไปสู่หมู่บ้านก็ไม่มีคนบางคนที่เดินทางไกลผ่านมาเพิ่งเห็นเขา
จึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในเขาผู้นั้นอย่างนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้ควรจะได้อาหารที่เป็นสัปปายะควรจะได้ยาที่ตรงกับโรคและควรจะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมและน่าจะได้ผู้นำทางไปสู่หมู่บ้านเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านผู้นี้ยาถึงความพินาศเสียหายณที่นี้เลยดังนี้ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้ช่องแห่งใจและได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรแม้ความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ใสจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมดาดาดไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาพึงลงสระน้ำนั้นอาบบ้างดื่มบ้างแล้วขึ้นมานั่งบ้างนอนบ้างที่ร่มไม้ใกล้สระน้ำนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยบุคคลที่น่าเลื่อมใสจิตจึงเลื่อมใสอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงทุติยะอาฆาตปฏิมิเนยสูตรจบบางส่วนของสุภสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่728ว่าด้วยบริการของจิตเพื่อความไม่เบียดเบียนมานพธรรมะ5ประการต่อไปนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิต
ไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมโนบธรรมะห้าประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภะมานพโตทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าได้สนับมาว่าท่านพระโคดมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมพระสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวงสัพพาสวะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่14มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นก็เรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบกายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแต่เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบกายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายก็อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรคือการสำรวมก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มีและอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการงดเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มีหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ย่อมมนสิการซึ่งธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนมนสิการเป็นอย่างไร
คือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเจริญอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนกลับไปมนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการก็เพราะปุถุชนนั้น

จึงมาเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือจะไม่มีหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอหรือว่าบัดนี้มีความสงสัยภายในตนปรารภปัจจุบันการอย่างนี้ว่าเรามีอยู่หรือไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจากไปไหนกันหนอก็เมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดา6อย่างเหล่านี้จึงได้เกิดขึ้นดังนี้คือ 1. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่ 2. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มี 3. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตา 4. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา 5. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาและอีกอย่างหนึ่งข้อที่6ทิฏฐิเกิดมีแก่ผู้นั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้สวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆอัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่แน่นอนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เราเรียกว่าทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิเป็นป่าทึบคือทิฏฐิทางกันดารคือทิฏฐิเสี้ยนน้ำคือทิฏฐิความเดือดร้อนคือทิฏฐิกิเลสเครื่องผูกพันคือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์คือเครื่องผูกพันคือทิฏฐิก็เป็นผู้ยังไม่ได้สดับย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายคือย่อมไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบเห็นพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าได้พบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการอริยสาวกนั้นเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มามนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการซึ่งธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญและอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้น
มนสิการถึง

รรมะเหล่าใดอาสวะคือกามอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการก็เพราะอริยสาวกนั้นไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายว่านี้คือทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์คือเรื่องรอยรัดสามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนของตนวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงลังเลสงสัยและสีลัพพตปรมาสคือความถือมั่นในศีลและวัดย่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะหัวก็อาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรภิกษุทั้งหลายอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาอยู่ซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ก็ภิกษุพึงพิจารณาโดยแยบคายและเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายและอินทรีย์คือใจอยู่ซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอสำรวมอินทรีย์คือใจนั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายภิกษุพิจารณาโดยแยบกายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตอินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจะมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหารภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดด
และสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อความยินดีในการหลีกเร้นก็ภิกษุพิจารณาโดยแยบกายแล้วใช้สอยขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริขารเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วและเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจต่อคำส่อเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจที่จะพรากชีวิตไปได้ซึ่งถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นตอนอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นช้างดุร้ายเว้นม้าดุร้ายเว้นโคดุร้ายเว้นสุนัขดุร้ายเว้นงูหลักตอสถานที่มีหนามหลุมเหวบ่อน้ำคร่ำบ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ที่ไม่ควรไปและมิตรชั่วที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางกามคือกามวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกไม่รับความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความบังเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่บรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อน
ที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอบรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับอันน้อมไปเพื่อการสละคืนเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เจริญวิริยสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับและน้อมไปเพื่อการสละคืนซึ่งถ้าเธอเมื่อไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยทัศนะอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการสังวรอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละได้ด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการเว้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเว้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละด้วยการเจริญอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายเธอผู้นี้เราเรียกว่าเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์คือเครื่องรารัตได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละสัพพาสวรสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตและวิธีกำจัดความอาฆาตซึ่งความอาฆาตความคิดปองร้ายเหล่านี้มาจากอาสวะก็จึงนำเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดอาสวะในสัพพาสวรสังวรสูตรมาให้ฟังประกอบกันด้วยสิ่งที่น่าสนใจในพระสูตรเหล่านี้ก็คืออุปมาที่ท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงขยายความเอาไว้เปรียบด้วยกับการที่คนร้อนอบอ้าวไปเจอสระโบกรณีแห่งหนึ่งแต่มันมีจอกแหนขึ้นปกคลุมหมดเลยแหมจะ
ฉันไม่อยากกินเลยมีจอกแหนอ้าวคุณร้อนอบอ้าวคุณจะไปมีปัญหาอะไรก็แค่แหวกจอกแหนอะไรที่มันปกปิดอยู่ออกแล้วเราก็ดื่มน้ำก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมหรือถ้าเราไปเจอน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคโอ้ยถ้าจะกวักขึ้นมากินมันก็จะขุ่นก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเหมือนโคกินน้ำจะไปมีปัญหาอะไรว่าจะมารังเกียจว่าน้ำนี้มันโอ้ยอยู่ที่พื้นเอาก็มันใสอยู่มันกินได้ฝนมันตกมามีแห้งเหลืออยู่แค่นี้เพื่อระงับความกระหายความร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กินไปเป็นต้นวิธีการพิจารณาแบบนี้ท่านฟังจะทำให้เราสามารถที่จะใส่ใจเฉพาะเรื่องที่เป็นกุศลได้ไม่ใส่ใจเรื่องที่เป็นอกุศลได้พอใส่ใจเรื่องดีๆจิตเราก็ดีทีนี้มันยังไม่ได้แก้ปัญหาความไม่ดีนะของคนนั้นๆนะคนนั้นก็มีส่วนดีอยู่ตรงนี้มีส่วนไม่ดีอยู่ตรงนั้นเอาเราใส่ใจเฉพาะส่วนดีอันนี้คือวิธีการระงับความอาฆาตในจิตของเรายังไม่ใช่วิธีการระงับความเป็นอกุศลในตัวของเขาดังนั้นก็จะต้องมีวิธีสอนวิธีบอกในคราวต่อไปก็จะนำพระสูตรเรื่องราวนี้มาประกอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับกระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: กระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดตรวจวัดระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอล้างทำความน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานทันทีหากเกิดไฟฟ้าดับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินกู้ภัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะขนส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่รวมถึงวางแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดลงนพสรแก้วครับรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งระดมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเร่งจัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมการค้าภายในได้ประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปรวบรวมและเร่งจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือสำรวจความต้องการและบริหารจัดการกระจายสินค้าให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นสามารถติดต่อกรมการค้าภายในกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าโทร02-507-5689เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาลูกค้าและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนครอบคลุมตั้งแต่พักชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยและจ่ายสินไหมเร่งด่วนสำหรับผู้ทำประกันอัคคีภัย
9: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยว่าธอส.ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569จำนวน7มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยความช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0ต่อปีสำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายการให้สินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือสร้างใหม่วงเงินสูงสุด2ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ใน3เดือนแรกพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการประนอมหนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง6เดือนแรกไปจนถึงกรณีลูกค้าทุพพลภาพหรือเสียชีวิตปรับเป็นผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ตลอดอายุสัญญาการปลดหนี้ค่าอาคารกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนตามความเสียหายจริงสำหรับผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยทางนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center โทรศัพท์02-645-9000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมรัญใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะคะเรื่องราวต่างๆต้องเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะที่จังหวัดน่านสำหรับในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทุกหน่วยงานค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนค่ะร่วมไม้ร่วมมือกันที่ไปช่วยพี่น้องประชาชน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ใช่แล้วขณะที่รัฐบาลเองก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านนะคะสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงปภ.เองก็จัดโซนเร่งอพยพประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์ด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีถึงท่านจะอยู่ต่างประเทศนะคะท่านก็สั่งการแล้วก็มอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะท่านรองนายกยศชนันนะคะพร้อมกับหลายๆท่านนะคะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านสุริยะนะคะรวมไปถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงพื้นที่ด้วยท่านผู้ว่าน่านนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็สั่งการให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วก็สื่อของกรมทุกสังกัดเลยนะคะติดตามสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อคืนท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.วิรลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับผอ.อานนท์คือทุกท่านเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อคืนก็เรียกว่าสแตนด์บายทั้งผู้ประกาศแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคนะคะเพื่อที่จะเกาะติด NBT ด้วยนะคะรวมไปถึงมีประกาศที่จะต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าที่น่านหนักมากๆเลยตั้งแต่เมื่อวานน
1: ี้
0: นะคะทางจังหวัดก็ไม่ได้พักเลยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านท่านเขตเหมือนใจท่านก็บัญชาการร่วมกับพื้นที่นะคะเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชาวบ้านเองก็มีการติดตามสถานการณ์กันตลอดน
1: ้
0: ำแบบมาหนักมาก
1: ใช่ค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็มีทางด้านของปภ.ทางด้านของเทศบาลเนี่ยเขาก็เรียกว่าเปิดสัญญาณไฟเลนนะแล้วก็มีการประกาศกันทั้งคื
0: น
1: ใช่ค่ะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมด้านของการอพยพก็คือเมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวเนี่ยช่วงบ่ายๆนะ13นาฬิกาก็มีข่าวออกมาว่าก็น้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่อำเภอเวียงสาต้องบอกว่าอู๋หนักมากนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่าวังผาด้วยนะคะ
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช่เวียงสานะคะท่าวังผานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือจากเส้นทางของน้ำเนี่ยเริ่มที่อำเภอปัวก่อนนะคะซึ่งก็ไล่มาท่าวังผาแล้วก็เมื่อคืนตลอดคืนที่อำเภอเมืองน่านนะคะก็มีการติดตามกันตลอดทั้งคืนด้วยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านผู้ว่าก่อนหน้านี้ก็ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงให้เตรียมสิ่งของต่างๆพร้อมที่จะอพยพนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเองก็ติดตามสถานการณ์คือมีบางส่วนที่ชาวบ้านเนี่ย เตรียมพร้อมกันดีมากนะคะแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นอย่างรถยนต์ดูในข่าวเนี่ยมีรถยนต์คือชาวบ้านก็บอกอย่าไปรถปิกอัพน้ำมันเชี่ยวมากนะคะไม่ฟังชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหแบบยังดื้อยังไปสุดท้ายคือรถเนี่ยหมุนเลยนะคะดังนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเทศบาลเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆประกาศหลายรอบมากเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมือนะคะน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงมากเราก็เกาะติดกันนะคือเสียงอาจจะไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่ต้องขออภัย นะคะ
1: ไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเช ชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นประกาศเตือนนะคะออกจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ซึ่งผลกระทบเนี่ยถึงวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ออสเตรเลียท่านก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าท่านก็ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สั่งการทุกส่วนราชการค่ะระดมการช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือนั้นท่านก็มอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านค่ะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะทำให้สามารถระดมแล้วก็เบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงค่ะทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็มีการระดมกำลังทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดท่านนายกก็ยังได้พูดถึงการเยียวยาถ้าหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านไปประชุมที่นั่นซึ่งก็ผนึกกำลังนะคะที่จะรับมือทางด้านของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.โดยมีทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะเรียกว่าครบทีมน
0: ะ
1: ร่วมลงพื้นที่ค่ะไปติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยที่จังหวัดน่านโดยได้ไปตรวจที่จุดสถานีวัดระดับน้ำของจังหวัดน่านที่จุด N1 ครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีจุดชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำค่ะจึงต้องมีการวางแผนค่ะเมื่อวานนี้กับสถานการณ์อย่างรอบคอบจากนั้นทางด้านของนายเจตเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ท่านประชุมนะคะร่วมกับทางด้านของนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีที่เมืองน่านค่ะแล้วก็ศูนย์บัญชาการทางด้านของเทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางที่จะป้องกันการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองพร้อมแจงในเรื่องของการแบ่งขอบเขตนะที่จะปฏิบัติงานในเขตเมืองน่านให้แก่อาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิที่มาร่วมปฏิบัติงานด้วยเพื่ออารมณ์ทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะกว่า26คนค่ะที่ได้ย้ายออกจากบ้านตามที่ปพ.แจ้งเตือนแล้วก็แนะนำภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกันทั้งหมดนะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้แจ้งว่าช่วงเมื่อคืนนี้นะก็คืออัปเดตการช่วงของเที่ยงคืนถึงตีสองเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวางแผนการคาดการณ์กันว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะคะจึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับวันนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าในช่วง8นาฬิกาถึง9นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาก็จะสูงขึ้นค่ะจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพให้แก่พี่น้องประชาชนที่สำคัญก็คือกลุ่มเปราะบางเรื่องของการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติการในช่วงนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชน ออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านก็มีการแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนๆไม่ว่าจะเป็นโซนกลางโซนใต้ก็มีการจัดทีมอาสาสมัครมูลนิธิแต่ละโซนไปประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ที่จะรองรับกรณีอาจจะมีผู้ป่วยในกลุ่มวิกฤตเนี่ยที่จะต้องนำส่งโรงพยาบาลก็ต้องทำการรักษากันอย่างทันท่วงทีในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการอพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0547161474ย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินสำหรับจังหวัดน่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547161474รวมถึงสายด่วน นิรภัย1784ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะค่ะเราก็ตามกันนะคะมาฟังเพราะว่าวันนี้อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าทั่วไทยเนี่ยฝนยังหนักอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่ง 80% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย 70% ของพื้นที
1: ่
2: ส่วนภาคใต้ 40% ของพื้นที่ขณะที่ทางด้านท่านเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหดึกดื่นท่านก็ยังอยู่นะตีหนึ่งตีสองยังอยู่เลยนะคะขณะที่ทีมงานก็ยังรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าในการทำงานนั้นนะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนมากๆค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็เตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือนะคะท่านก็อย่างที่คุณชญานได้รายงานไปว่าประชุมร่วมกับคณะด้วยนะคะแล้วก็รองผู้ว่ารวมไปถึงปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ก่อนหน้านั้นด้วยนะคะกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแล้วก็บริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนนะคะท่านก็สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านคือประชุมกันเสร็จเนี่ยลงพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะท่านก็สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านนะคะแล้วก็มีการประสานทางหลวงของตำรวจด้วยนะคะอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีการจัดรถนำทางยานพาหนะนะคะรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลนะคะรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะประสานให้รีบขนย้ายเข้าไปโดยด่วนนะคะแล้วถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะขณะที่ด้านสมาคมขออภัยค่ะสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็นำกำลังนักกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยแล้วก็เรือเจ็ตสกี8ลำเข้าไปช่วยเมื่อคืนพี่เปิ้ลนาคอนเป็นผู้บัญชาการเองเลยนะคะแล้วก็กำลังคือพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะขณะที่เรื่องของอาหารการกินนะคะกองทัพบกเองนะคะก็มีการโพสต์นะคะเพิ่มเติมแล้วก็รายงานเพิ่มเติมว่าโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจัดอาหาร6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไป เมื่อตอนช่วงต้นรายการนะคะว่าเมื่อคืนนี้ที่เทศบาลเมืองน่านก็มีการเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือกับน้ำท่วมซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าประกาศแจ้งเตือนภัยจากเทศบาลเมืองน่านขณะนี้น้ำได้ท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลด้วยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าในช่วงปี2549ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและอพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะมีการเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของเป็นให้พร้อมไอ้ที่จำเป็นให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ให้พร้อมด้วยนะคะที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นค่ะ
2: ค่ะ ขออภัยค่ะคือดูจากที่ทางทีมเทศบาลเมืองน่านอบอากาศเนี่ยม
1: ี
2: การพูดถึงด้วยนะคะว่าให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยว่าคาดว่าน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปี2549
1: คือ
2: ในคำประกาศของเจ้าหน้าที่บนรถเนี่ยนะคะที่ดูจากข่าวเนี่ยนะคะท่านก็มีประกาศแบบนี้ด้วยขณะที่เทศบาลเมืองน่านออกประกาศนะคะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยซึ่งนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะลงนามในประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณบางพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมบางพื้นที่ถูกตัดขาดด้วยนะคะนักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเทศบาลเมืองน่านก็มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: นะคะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์นะคะหรือว่ารูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันก็คือตั้งแต่วันนี้กับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
2: นะคะแล้วก็เปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สถานศึกษาดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวขออภัยกับโรงเรียนจุมปิววนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะติดตามข่าวสารต่อเนื่องผ่าน Facebook เทศบาลเมืองน่านแล้วก็ไลน์กลุ่มของโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งประกาศไว้เมื่อวานนี้นะคะส่วนโรงพยาบาลน่านก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรเช็คกันได้ที่0981259470 0981259470ค่ะ
1: ค่ะ ซึ่งทางด้านของ ตำรวจนะคะท่านผู้บัญชาการภูธรภาค5หลังจากที่ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้านของท่านพลตำรวจโทกฤษพลยี่สาครจากสถานการณ์กรณีน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งท่านก็ได้บัญชาการนะคะว่าขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือเมื่อคืนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งเข้าไปดูแลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรน่านเนี่ยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผาจังหวัดน่านก็ได้นำกำลังพร้อมกับเรือ2ลำค่ะเข้าพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อคืนนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็คือยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันตอนนี้นะคะได้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงระหว่างก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมในที่จุดประชาสัมพันธ์โต๊ะ10เวรชั้น1อาคารก็คือที่ภาค5นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:00 นถึง 21:00 นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0531400052 0531400052ค่ะ
2: ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ PEA ก็เปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสอสนะคะสศาลาออ่างสเสือค่ะรับน้ำนะคะรับมือกับน้ำท่วมจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือขณะที่ผู้ว่าการสั่งการใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังค่ะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะท่านก็สั่งการเปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติสอสประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ ู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขณะที่การติดตามในส่วนของพื้นที่สักประมาณคือน้ำเนี่ยชาวบ้านเองก็มีการรายงานผ่านหน้า Facebook ของตัวเองเหมือนกันนะคะผ่านโซเชียลต่างๆนะคะน้ำเนี่ยยังเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะคะบางบ้านเนี่ยมืดไม่มีไฟแล้วนะคือตอนหัวค่ำยังมีไฟอยู
1: ่
2: นะคะพอดึกๆมาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เนี่ยไฟนะคะความส่องสว่างไม่มีแล้วนะคะหลายคนก็โพสต์รอให้สว่างอีกทีเดี๋ยวจะเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมาสูงบางคนมีบ้านสองชั้นเนี่ยชั้นหนึ่งอ่ะคือโอ้โหท่วมเลยนะคะก็ตอนนี้ส่งกำลังใจจากพื้นที่หลายพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าคุณน้อยคุณแอลนะคะศรีสะเกษก็ยังติดตามอยู่แล้วก็ฝนรินรินอยู่ครับแต่ในพื้นที่ยังรับน้ำได้อีกเยอะครับแล้วก็นะคะมีหลายท่านก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะอ่ะเราติดตามสถานการณ์กันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะสืบเนื่องจากกรณีมีการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูเม
1: ื่
2: อวานเราก็นำเสนอไปวันนี้เรามาตามต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงอันนี้ป้องกันผลกระทบเรื่องของการขอสัญชาติด้านความมั่นคงด้านการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลด้วยนะคะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเดี๋ยวมาตามกันอีกค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาช

ัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานกับการจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและการก้าวต่อไปของงานศิลปาชีพสู่อนาคตครับและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภูสิตาพรสยามซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่ทั้งหมดทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมและนิทรรศการเคลื่อนที่ศิลปาชีพสัญจรแล้วได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านตามพระอัธยาศัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนิทรรศการที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ซัพพอร์ตเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องและไปกันที่การเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยกันพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญอันได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ3สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญอันได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับอีกทั้งยังเป็นการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดย Thailand Fast Pass ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนจาก
สถานการณ์น้ำท่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์พร้อมรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวไปเร่งช่วยชาวน่านพะเยาและชาวลำพูนครับ

0: พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันด้วยโดยได้กำชับให้ติดตามทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หากพบประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือก็ให้เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทันใดไม่ให้ประชาชนต้องรอกันนะครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระดมเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดเข้าสนับสนุนภารกิจในจังหวัดน่านโดยด่วนและโดยด่วนครับรวมไปถึงให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไปประจำการเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนอกจากนี้ให้ประสานทางกรมทางหลวงตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่กันด้วยให้จัดรถนำทางขบวนยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่แล้วครับหากจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้เร่งประสานและจัดส่งทันทีทันใดโดยให้ทางปภ.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดขอบจอตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งได้สั่งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากคาดกันว่าระดับน้ำในพื้นที่ใดจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเร่งแจ้งเตือนและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งย้ำอีกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์ 5 Global Trade รับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันสามารถรับมือกับความผันผวนกับเศรษฐกิจโลกได้โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบกันด้วยสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนั้นก็แบ่งเป็น4คณะทำงานสำคัญประกอบไปด้วยคณะที่1คือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ With Sister Economy มุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาครับคณะที่2คือสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคณะที่3คือเศรษฐกิจชุมชนและ SME อันนี้ผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิดที่ว่า SME Journey เชื่อมโยงและสร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมไปถึงปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายตลอดจนสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันด้วยและคณะที่4ครับคือการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTAเพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ซัพพลายเชนของโลกและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกด้วยว่าด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าและบริการไทยแกนกลางคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่ต้องไปพร้อมกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในการสื่อสารของสื่อสารภาครัฐต่างๆนาโดยได้มีการสั่งสื่อของภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทบอกว่าให้ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์ให้สดใหม่ทุกช่วงข่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าJoint Information Center หรือตัวย่อ JIC น่านนั่นแหละครับเป็นกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไปเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าในภาวะน้ำหลากแบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับโดยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามได้ทางช่อง NBT2HDสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทางด้านอสมทนั้นก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 MHz โดยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มแล้วครับบอกว่าให้ช่วยกันนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบคือรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งแจ้งเตือนทันทีทันใดแล้วครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอันนี้แจ้งเตือนทันทีทันใดเลยรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรืออันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีอันได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งให้ยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22 น.ถึง 6 น.ก ็เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนั่นเองครับประการที่2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับครับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศก็ส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแล้วคาดกันว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทหากห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านต้องได้เงินคืนครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ได้สั่งการให้เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายด้วยกันครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทก็แบ่งเป็นกรณีแรกครับผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับก็พบความชำรุดหลายรายการเลยทีเดียวทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานและผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยทางบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า7ล้านบาทครับกรณีที่2คือผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทครับและกรณีที่3คือผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องด้วยกันและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันครับผลการไกล่เกลี่ยคือบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทจึงให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคเกินสมควรอันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีทันใดกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบถ้วนนะครับ ถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าเก็บไว้คนเดียวทีเดียวครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่งานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือกระทรวงการคลังยืนยันพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่19สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจว่าภายใต้ภารกิจการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยมุ่งดำเนินการผ่านเป้าหมายหลัก3ประการอันได้แก่การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ3การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่20อันดับแรกของโลกและการยกระดับการลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ30ของ GDPโดยเน้นดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมกับโอกาสสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลากันไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ

0: ชน
1: หกนาฬิกา57นาทีค่ะกลับมาติดตามช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะขอส่งกำลังใจจากพวกเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมกับแฟนๆรายการข่าวยามเช้าทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะและสำคัญคือทีมกรมประชาสัมพันธ์ที่ลุยงานกันอยู่หน้างานตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทน่านนะคะสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะรวมไปถึงทางท่านเขตเหมือนใจด้วยนะคะทีมงานทุกท่านเลยนะคะก่อติดกันตั้งแต่นะคะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็ส่งกำลังใจ
1: ใช่นะคะนี่เจ๊มวยบางออนบอกขอเป็นกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านสู้ๆนะคะพี่คมสันบอกขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอันตรายน้ำท่วมครับนะคะแล้วก็หลายส่วนด้วยอ่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามกันสักหน่อยนะคะสั้นๆกันในแต่ละประเด็นข่าวที่เราได้เกริ่นกันไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอไปค่ะให้เร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องของขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาและก็การรักษาพยาบาลค่ะขณะที่ปปง.นะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เร่งตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วนะคะมีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามพฤติการย้ำว่ายึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะคะก็เตรียมยึดอายัดทรัพย์เร็วๆนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะส่วนทางด้านปลัดกระทรวงแรงงานก็อัปเดตนะครับเปิดเผยเรื่องของแรงงานไทยที่บาดเจ็บ6รายในอิสราเอลนั้นปลอดภัยทั้งหมดเตรียมที่จะหารือกับทางการอิสราเอลค่ะเร่งประเมินพื้นที่ทำงานให้เข้มข้นขึ้นพร้อมชะลอเรื่องของการส่งแรงงานไทยหากไม่ปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราลาไปนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ส่วนในวันนี้เวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
2: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่าง
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติ